0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
2: และวันนี้เวลา 16:55 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819-891 กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน60-40พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
4: พรบธนาคารหน้าสูตรเดิมครับแล้วก็2เดือนครับ
5: แต่ว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
3: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
4: ที่เสนอมาหนึ่งโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเรียบรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
3: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
6: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย
7: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกประชุมข้าราชการรอบที่4ต่อไป
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี
9: ้การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการ ให้เห็นเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อนซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23นายนั่นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหารของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดีอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
2: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้น

0: หกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C หลังจากทีมนักตบสาวไทยประจำสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0เซตล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกประจำสนามนัดที่2ตบเอาชนะคีร์กีสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ3-0เซต25-13 25-7 25-7เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ฟุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยพ่ายญี่ปุ่นมา0-8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1โดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT HD ด้านกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเรียงลงสนามเกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์2-0เซต12-7และ12-4ก่อนนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนเวลา8:00 นจากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเลน่าท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงนั้นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันสิง SAT Thai LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับภาค72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่คนละ2อันเดอร์พาร์70เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยนั่นในชแนลเทนนิสเซ็นเตอร์บีไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลจับสลากประกบคู่การแข่งขันจะสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมืออันดับ93ของโลกเดียวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดียวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟสกาตอฟมืออันดับ198ของโลกเดียวมือ2จะพบกับกสิดิสำเร็จเดียวมือ1ของไทยในคู่แรกของวันนี้เริ่มเวลา 13:00 นอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาในร่มระดับตำนานใจกลางย่านปทุมวันกำลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพละศึกษาประเภทกจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะได้ย้อนแข่งกันในสนามนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18-20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์

0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 24 เซนติเมตรและเวลา 20:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 52 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่โดยป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนขอไข่ซอเสือที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งนี้ป้ายแดงถือเป็นเอกสารของทางราชการกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียนหรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่2พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏฑภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศลพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถวินิจฉัยได้หลายวิธีทั้งการตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการทางสมองซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่แพทย์ใช้ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมองการตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของสมองโดยใช้เครื่องมือที่สร้างภาพสมองด้วยวิธีใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจเลือดสมองโดยเป็นการตรวจดูหลอดเลือดสมองโดยตรงและการตรวจเลือดสมองโดยวิธีอัลตราซาวด์โดยตรวจหลอดเลือดสมองบริเวณคอและหลอดเลือดแดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเกี่ยวกับระบบวันแมปน้ำ
6: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
9: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลได้เปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลจาก4หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องรวมศูนย์ข้อมูลน้ำและสภาพอากาศให้เป็นหนึ่งเดียวระบบนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตและวิธีรับมือภัยพิบัติของเราอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากดร.รอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ซึ่งสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
10: ค่ะท่านผอ.ค่ะที่รัฐบาลมีการเปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการตัวนี้ค่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในการที่จะใช้ระบบตรงนี้ค่ะ
11: ก็ที่ผ่านมานะคะเราอาจจะเห็นอย่างเวลามาพูดคาดการณ์ก็จะมีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำอดีตนี่ทุกคนต้องมามองภาพของอุตุภาพหนึ่งอาจจะมามองของสสน.ภาพหนึ่งสสน.เป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติก็จริงนะคะแต่เราได้มีโอกาสอ่านข้อมูลของอุตุอยู่ในระบบเราแต่ในเรื่องของการวิเคราะห์การคาดการณ์เนี่ยอาจจะอยู่คนละแผนที่ซึ่งการทำงานร่วมกันครั้งนี้เราจะเอาเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมาอยู่ในภาพเดียวกันเพื่อให้ทุกคนในการมองภาพรวมของเกณฑ์ในการคาดการณ์สถานการณ์เนี่ยจะได้เห็นภาพเดียวกันทั้งเรื่องของอากาศเรื่องของดาวเทียมภูมิสารสนเทศน้ำแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลพอมาอยู่รวมกันนะเหมือนเอาอากาศกับน้ำมาเห็นด้วยกันเพราะว่าถ้าทางอุตุก็จะมองเรื่องอากาศแต่สสน.เนื่องจากเรารวมข้อมูลของหลายหน่วยงานนะคะโทรมาตรของทุกหน่วยงานแล้วก็โทรมาตรของเราเองด้วยแล้วก็บวกกับแบบจำลองที่เรา
12: ขณ ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่

0: ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: ต้องโทรใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ร้านชิปเปอร์ม มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้ว
9: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร0801945318

วเอ้ยสาวของแท้ที่อีพออีแม่พันหายมากเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซ่เฮ็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้อห้วย

0: จัดการส่วนตัวผมมาทางนี้บ่ยาย
1: อ้าเนี่ยโตบ่ล่ะได้เห็นมันเต้นอยู่หน้าเวทีละครตอนพูน
0: เฮ้ยทําไมห่าวเนาะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ

เจ็บกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อพีวีซีเสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้ยมันหนังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หั่นทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
7: 0801945318เด้

Sole Para Premium 法西通 Sole Para Premium 法西通ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: 0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
3: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
4: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเส้นที
5: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

เนี่ยกินถือก็ว่ากินถือแล้วเนาะแม่กินถือแล้วก็เว้าสู่ฟังโทรเข้ามาขอเพลงโทรเข้ามาสั่งซื้ออย่าเซินที่ตัวอีแม่จ้าพ่อจ้าพี่ป้านะอานะขอบบุญขอบคุณหลายๆกินแล้วเฮาก็จะฮู้แก่โตเฮาเองอยู่เด้พี่น้องก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีหยังต่างๆเนี่ยเฮาก็ต้องฮู้อยู่ในตนในโตเฮาแม่นบ่ล่ะเนี่ยสั่งซื้อไปกินโลดค่ะสมุนไพรล้วนๆนะคะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยดอกพี่น้องกินโลดสมุนไพรอีพ่ออีแม่ปู่ย่าตายายเฮาน่ะสมัยเก่าเนี่ยเพิ่นก็พากินแต่สมุนไพรนั่นล่ะลูกหลานเป็นไข้ปวดหัวโตฮ้อนบ่สบายก็กินแต่สมุนไพรเด้ล่ะแต่ก่อนเนี่ยเนี่ยตอนนี้สมุนไพรมันแพงมากนะคะพี่น้องก็หายากมากเลยนะคะแล้วก็เนี่ยสมุนไพรที่อยู่ในเซินทีเนี่ยนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลมากกระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลำพ่าเนี่ยสมุนไพรเหล่านี้หายากพี่น้องบ่มีดอกน้ำปลาน้ำดงพี่น้องจ้าเพิ่นเอาไปไว้ถ้าขายเบิดละแม่อีพ่ออีแม่ซื้อกินโลดเด้อยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินที่นะคะผู้ใดเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาไม่เมื่อยก็มากินนะพี่น้องขาฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดนั่นปวดนี่สารพัดสารเพศสิปวดก็กินค่ะนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเฮานำนะยาบำรุงร่างกายเซินที่ค่ะพี่น้องจ๋ามีเครื่องหมายอย.แล้วก็มีทะเบียนยานำนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอากินได้สุคนนะคะบ่แพงนะพี่น้องขาแพ็คนึงก็10ขวดนะคะสำหรับยาเซินที่ค่ะอาสำหรับหน้าสารับเหล็กนี่นะคะพี่น้องขากับคำถามที่ว่ากินน้ำมะนาวปั่นสามารถแก้อาการเมาค้างได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือไม่จริงนะแต่ถ้าเฮามีอาการเมาค้างให้ดื่มน้ำกล้วยปั่นกับนมแล้วก็น้ำผึ้งเพราะว่ากล้วยจะทำให้กระเพาะของเฮาสงบลงส่วนน้ำผึ้งจะเป็นตัวช่วยหนุนเสริมปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดที่หมดไปในขณะที่นมก็ซอยปรับระดับของเหลวในร่างกายของเฮาทำให้อาการเมาหายได้แล้วก็ประโยชน์ของน้ำมะนาวนะก็คือช่วยแก้อาการปวดท้องท้องอืดวิ่งเวียนศีรษะนะซอยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะเป็นยาบำรุงโลหิตนะในประเทศอินเดียจะมีการใช้น้ำมะนาวแก้ร้อนแก้

0: กระหายนะพี่น้องคะสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยประโยชน์ก็บ่คือกันเด้พี่น้องคะสาวบางปูกะน้ำเว้าน้ำจ่าสู่ฟังนะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะพี่น้องคะเมื่อยล้าอ่อนเพลียวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะคะพี่น้องปวดมองนั่นเจ็บมองนี่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเมื่อยเพลียเพลียนะสั่งซื้อไปกินค่ะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินทีหรือว่าโทรเข้ามาค่ะพี่น้องจ๊ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง0438401220 0438401222ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย่ำ0438401222
2: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
0: เพลงเคราะห์ต่อเนื่องโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที
3: เพลงที่เศร้าที่สุดในชั่วโมงนี้

0: พลงกะม่วนม่วนว่าสั่นตัวถึกใจอีพอคักถึกใจอีแม่หลายนารายการลูกทุ่งอารมณ์ดีสาวบางปูการเลือกสั่นมาตะเพลงม่วนๆนั่นล่ะนาฟังกันม่วนๆม่วนๆมีความสุขสั่นตัวนาสร้างสื่อกันเข้ามาหลายเด้อยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมทีเนี่ยอีพอกินกะถึกอีแม่กินกะว่าถึกปู่ย่าตายายถึกคักพอลุงแม่ป้ากินได้เบ้อสุคนนายาบำรุงร่างกายนาพี่น้องขาเลือดล่มไหลเวียนบอดีวิ่นหัววิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมนั่นล่ะนานั่งกะโอยลุกกะโอยนะพี่น้องขาหายใจกะบ่อิ่มอยู่ยากกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจักว่าเป็นแนวใดเจ็บปวดไปเบิดตนเบิดโตว่าซั่นนั้นก็เป็นได้เบิดนั่นล่ะค่ะนะเฮาใส่ร่างกายของเฮานะบางคนก็เฮ็ดงานมาเมื่อยเมื่อยเมื่อยหลายก็บ่อยากฮอดเขาบ่อยากฮอดน้ำว่าซั่นเพิ่นว่านี่ล่ะพี่น้องขาให้มากินเด้อนายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมที่นะคะผู้ใดกินก็ว่าถูกผู้ใดกินก็ว่าคือว่าไข่อยู่เนี่ยมันบ่แพงนะพี่น้องขามีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างได้รับเครื่องหมายอย.เหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะเสริมเติมเพิ่มกินเข้าไปพี่น้องขากินให้ร่างกายของเฮาได้มีเรี่ยวมีแรงในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะคะเสริมที่ค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับหน้าหน้าสาระเบรกนี้นะสาวบางปูจะเว้าเรื่องใบฝรั่งช่วยดูดกลิ่นได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือจริงโดยให้นำใบฝรั่งมาตำให้ละเอียดคั่นเอาแต่น้ำแยกกากใบออกนำมันหอมระเหยที่ได้น่ะจะทำหน้าที่ดับกลิ่นส่วนกากใบที่ได้ให้นำไปวางไว้ตามจุดต่างๆเพื่อช่วยดูดกลิ่นได้นะคะแล้วก็กากกาแฟกะซอยดูดกลิ่นได้คือกันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละสิ่งใดที่อยู่ใกล้ตัวเฮามันก็มีประโยชน์เบิดนั่นล่ะค่ะพี่น้องจ๋านำไปใส่ได้เลยนะสาวบางปูกะนำเว้านำจ๋าสู่ฟังนะกับเซิ่นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังสมุนไพรนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขาเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้นะประโยชน์หลายหลายพี่น้องราคากับแพงแล้วก็หายากด้วยนะคะเนี่ยเฮานำเอาสมุนไพรทั้งหลายอย่างเนี่ยมาผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะคะนำฝากนำตอนอีพออีแม่พี่ป้าน้าอาแล้วละเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะพี่น้องจ๊ะวิ่งเวียนเอียงต่างๆเนี่ยนักกินค่ะยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะคะมีขายตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะหรือว่าตามเพจเซินทีหรือว่าโทรมาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกสบายมากนะคะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ขอบคุณหลายๆเด้ออีเมลนะคุยโทรศัพท์ห้องกระลงว่าสันนะคะก็คุยโทรศัพท์ห้องกระลงนะเราโทรมาบอกแล้วโทรมาเว้าสู่ฟังแม่กินเส้นทีเบิร์ด4แพ็คแล้วเด้อบางปู่ว่าสันเนี่ยอีแม่แมเอออยู่ได้ไปเป็นจะแม่นอีแม่มากคักจะแม่นถูกอีแม่คักว่าสันมีแต่คนถามไปไสก็ได้เออหน้าแดงห้วนๆอยู่เพิ่นว่าเนาะเออหน้าแดงอ่องตองกินข้าวแซ่บนอนหลับมีแต่คนถามตัวว่าอีแม่ไปเฮ็ดหยังมาคือส่งดีแทบเพิ่นว่าตัวนั่นนี่ล่ะเนี่ยอีแม่ก็เลยบอกเพิ่นไปว่ากินเส้นที่นั่นล่ะสาวบางปูแล้วโฆษณาขายในวิทยุนั่นเด้ว่าสันเล่าว่าเนี่ยบอกต่อๆกันไปเด้ออีแม่เด้อเฮาสิได้บุญเด้นะเส้นที่นี่เป็นยานะคะขึ้นทะเบียนยามีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะแล้วก็ได้รับเครื่องหมายอย.นำเป็นยานะเส้นที่นะซึ่งประกอบไปด้วยกำลังช่างสารกำลังเสือโครงกำลังวัวทะเลิงมากระถือโรงโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรเก้าอย่างมีตะยางละแพงๆนะแล้วก็ประโยชน์หลายหลายค่ะเข้าไปหาบ่ได้บ่มีดอกค่ะซูเมอร์เนี่ยนอกจากไปซื้ออยู่ร้านสมุนไพรเนาะอีพออีแม่เนี่ยซื้อกินโลดสั่งไปกินค่ะเส้นถี่ยาบำรุงร่างกายนะแพ็คหนึ่งกับ10ขวดนะราคาหลักร้อยเองพี่น้องจ๋าบ่ได้แพงนะขวดนึงเขาก็กินมื้อนึงอะล่ะนะ3เวลาหลังอาหารนะคะพี่น้องจ๋าเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะจากการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับปวดหัววิ่งเวียนศีรษะปวดมองนั่นเจ็บมองนี่ลูกโอ้ยนั่งโอ้ยซื้อไปกินค่ะเส้นถี่ค่ะพี่น้องจ๋าอาสำหรับหน้าสารบเล็กนี่นะคะสำหรับเรื่องของสมุนไพรนะคะพี่น้องจ๋าเมล็ดผักชีเป็นสมุนไพรที่ทำให้เฮาหูสึกอยากอาหารนะช่วยให้รู้สึกชุ่มคอนะช่วยรักษาอาการไตพิการนะส่วนใบผักชีน่ะมีสารเบต้าแคโรทีนมีวิตามิน B1 B2 แล้วก็ไนอาซีนวิตามิน C ซึ่งจะช่วยย่อยอาหารนะแก้อาการเพชรร้อนขับลมบำรุงธาตุแล้วก็รักษาอาการคลื่นไส้นะนี่คือประโยชน์ของเมล็ดผักชีนะคะพี่น้องจ๋ากินได้ทั้งใบทั้งเมล็ดนะคะประโยชน์หลายนะเป็นผักก็ได้เป็นสมุนไพรก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยขนาดผักชีก็ยังประโยชน์หลายนะคิดเบิ่งเด้อสมุนไพรที่อยู่ในเส้นถี่เนี่ยมีตะยางละแพงๆพี่น้องค่ะกินโลดกินสมุนไพรนะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะอยากให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินนะอย่าสิมัวแต่จมว่าเจ็บมองหันปวดมองนี้เป็นน้อยยะป้อยเป็นร้ายกันเป็นร้ายมันยากมันลำบากมันสิปัวบ่เศร้าเด้มันยากมันลำบากเจ้าของลำบากลูกลำบากหลานนะคะพี่น้องสั่งซื้อเลยยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนํานะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยด้วยนะพี่น้องจ๋ากินยังบ่ถือกะหายมากินเส้นทีผู้ใดกินกะว่าถืออยู่ได้ล่ะเอาเบอร์โทรค่ะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์จังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: สายทานไม่มูลไหลหลังดังทานตะวันโล พลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ตาเซนทีอย่าบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: ไส้หลายอย่างอาโทคามะค่ะสอบถามได้สั่งซื้อได้นะคะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะ0916840475กินอียังบ่ถือกกะหายมากินเซินทีนี่เด้อพี่น้องอาฟังเพลงก่อนค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่ง
2: งักมันเป็นงักงัก
1: ตื่นเศร้ามากเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่สวงบ่สางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเส้นที่สูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเส้นที่สูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร0916840475

ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นถี่150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916840475

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงาน

0: จำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ถ้าสิเว้าถึงเรื่องของปุ๋ยเคมีถามว่ามันดีบ่มันก็ดีคือกันได้อีพ่อยแม่สำหรับปุ๋ยเคมีนะครับแต่ว่าต้องใส่ให้ถูกวิธีใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่พอด้ามพอดีนะครับบ่น้อยจนเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุใส่ให้มันเหมาะสมกับไห้กับหน้ากับหัวกับสวนเจ้าของนะครับปุ๋ยเคมีนี่พี่น้องเกษตรกรก็รู้ดีนะครับว่ามันออกฤทธิ์เร็วออกฤทธิ์ได้รวดเร็วท่านอกท่านใจวันมื้อนี้มื้ออื่นเขียวหลึ่มรวดซะเด้แต่ว่าปุ๋ยเคมีก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับเราอัตราส่วนที่เฮาหว่านลงไปในดินนี่ 100% พืชสามารถเอาไปกินได้ประมาณ 22% นะครับส่วนที่เหลือก็มีการระเหยระเหิดไปแน่นะครับแล้วเฮาเสียจังได๋ครับกับการใส่เคมีเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับไห้กับหน้ากับหัวกับสวนเฮานะครับผมเอกโซเล่บ่ได้ห้ามนะครับบ่ได้ห้ามพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้บ่ได้ห้ามให้ใส่เคมีเด้แต่ว่าก็อยากให้ใส่คือกันนะครับแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีนะครับคันเฮาอยากให้เคมีที่เฮาหว่านลงไปในดินนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดเฮาต้องหาแนวมาเติมหาแนวมาเพิ่มนะครับหาแนวมาผสมเฮ็ดให้เกิดอาหารพืชเฮ็ดให้เกิดปุ๋ยสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรที่อยู่ในดินได้โดนเข้มข้นซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดก็ได้กินพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินนะครับแล้วสิเอาหยังมาผสมระบาวเอกโซเล่บัดนี้มันมาอึดแนวผสมแต่อันว่าเด้เดี๋ยวผมเอกโซเล่สิแนะนำแนวที่มันดีแนวที่มันเป็นประโยชน์กับพืชในไห้ในนาในหัวในสวนเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยแล้วมันดีจังไหนวะติอีพอยแม่หลังจากที่เฮาผสมอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกับปุ๋ยเคมีแล้วมันสิเกิดอิทธิฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพแบบใดเว้าให้ฟังแน่ว้าวเอกสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลมิดนี่มันสิไปซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุยดินที่มันแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถฟื้นฟูให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ดีนะครับเฮ็ดให้พืชเฮาเจริญเติบโตได้ดีจังเขายังสิโอ้แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวผลได้อีพอยแม่นะครับต้นแข็งแม่งบ่กวนนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขานี่บ่มีมิดรีบมิดฟอดอกอีแม่เอ้ยมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตึงๆบ่รีบบ่ฟอย่ำไปสีจังสีมีดเท็ดโอ้ยสวยอยู่นะครับบ่ฮักขอรอแค่แล้วเด้ลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงแล้วสำหรับพื้นที่ใดนะครับบริเวณไหนที่พืชเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วหว่านหยังลงไปก็โอ้ยบ่กินนะครับยังเหลืองกระล่องกระแล้งอยู่ใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซื้อไปอีพ่อยแม่ซื้อไปแล้วเอาไปหว่านเบิ่งนะครับ

เฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับเฮ็ดให้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งพี่น้องเกษตรกรลองใส่เบิ่งนะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเบาบ่มันต้องลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บริการทุกระดับประทับใจกิ่งใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: เข้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วเข้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไหนแน่ใส่แล้วมันดีบ่มันถูกอกถูกใจบ่เดี๋ยวสิคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ดีค่ะแม่นก
2: คือแม่นก
1: คือแม่นก
2: ครับ
1: บ้านเลขที่147หมู่8บ้านม่วงตำบลบะเลาอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
2: อ๋อคุณแม่นกอยู่บ้านม่วงตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้อง
1: จ้า
2: แต่ก่อนนี่คุณแม่เฮ็ดหน้านี่จักไรแม
1: ่หาไรจ้ะ
2: หาไรใส่ปุ๋ยยังแม่ตะกี
1: ้ปุ๋ยเคมีทั่วไป
2: ใส่เคมีทั่วไปได้เข้าหลายบ่
1: บ่ได้หลายบ่ได้หลาย
2: ได้จักตันแม
1: ่ได้3ตัน
2: 3ตัน
1: จ้ะ
2: บาดหลังจากที่แม่มาใส่แม่ได้เข้าเพิ่มขึ้นบ
1: ่ได้5ตันเพิ่มขึ้นอยู
2: ่บาดจาก3เป็น5
1: จ้ะ
2: โอ้ถูกไรละตันถูกใจหลายบ่คุณแม่พอใจหลายบ่
1: พอใจหลายจ้ะ
2: บาดนี้หาไรนี่แต่ก่อนนี่แม่ใส่เคมีนี่แม่ใส่เงินหลายบ่ในการ
1: หลายอยู่แล้ว
2: พอหมื่นบ่
1: 7,000บ่แล้ว
2: 7,000
1: มันบ่มันบ่เป็นพ่อหน้ามันบ่มีเฮาก็ต้องใส่หลาย
2: โอ้ใส่หลาย
1: คนบ่ดี
2: หมดประมาณเกือบ10,000พุ่นละเนาะ
1: จ้ะ
2: บาดพอมาใส่โซเล่ได้แม่ลดต้นทุนลงหลายบ
1: ่ลดหลายอยู่จ้ะ
2: เครื่องตัวเครื่องเลยพุ่นละแม่น
1: บ่ตัวเครื่องพุ่นน่ะ
2: ครับผมบาดนี้ต้นเขาเป็นจังได๋แม่ต้นเขาเฮา
1: ต้นข่าวก็งามเขียวดี
2: เขียวโดนบ่
1: โดนอยู่จ้ะ
2: แตกกอดีบ่แม่
1: แตกกอดี
2: เม็ดเป็นยังไงห่วงเข่ากับเม็ดเข่า
1: เม็ดมันก็เต่งตึงเลยเนาะ
2: โอ้มีตรงเม็ดเต่งตึงน้ำหนักดี
1: น้ำหนักดี
2: ศัตรูพืชพวกแมงพวกยังมากวนบ
1: ่บ่ค่อยมีจ้ะ
2: บ่ค่อยมีตอนใส่เคมีมีบ่แม
1: ่มีอยู่ได้ฉีดยา
2: โอ้ได้ฉีดยา
1: จ้ะ
2: แม่ประทับใจหลายบ่ครับ
1: ประทับใจหลายดีใจหลาย
2: ดีใจหลายแล้วปีนี้สิใส่อีกบ
1: ่ใส่คู่ปีแล้วบ
2: ่โอ้สิใส่สู่ปีใส่มาจักปีแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ใส่มา2ปี
2: 2ปีคันใส่อีกปีนี่ก็สิเป็น3ปี
1: จ้ะ
2: อยากให้คุณแม่ฝากบอกเกษตรกรทางบ้านที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่นะครับคุณแม
1: ่ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันหน้าแม่นี่เขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
2: ครับ
1: อยากให้ใช่ลองเบิ้ง
2: อ๋อครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้นำนะครับสำหรับท่านใดที่บ่ท่านได้เคยใส่โซเล่ดีเด่นด้านดินต้องยกให้ครับโซเล่ซอยปรับโครงสร้างดินให้ล้วนซุ้ยซอยลดความเป็นกรดเป็นเกลือดินเข้มดินเป็นเอียดดินไถนาดินไม้ลอกนาดินไปขายโจกดินไปขายพี่น้องขึ้นสภาพให้ดินไม้ใส่โซเล่แล้วมีความสุข
1: มีความสุข
2: โอ้คันใส่เคมีแล้วทุก
1: ทุก
2: กระมับ
1: ทุก
2: ทุกเงินมันเนาะโอ้นี่แหละครับนี่คือประสบการณ์จริงจากคุณแม่นกบ้านม่วงตำบลบ้านเราอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับมาบอกเราประสบการณ์จริงบ่ได้จ้างมาเด้เนาะแม่เน
1: า
2: ะ
1: บ่แล้ว
2: เต็มใจเว้าแม่นบ่
1: เต็มใจเว้า
2: ใครอยู่กับซั่นว่าแม่นบังคับให้เว้า
1: บ่
2: คันบังคับนี่บ่ได้หัวเด้เนาะ
1: บ่แล้ว
2: เออนั่นล่ะ
1: จะได้ให้แล้วคันบังคับก็ได้
0: นี่แหละครับความสุขที่แท้จริงของพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วมีแต่เสียงหัวเราะอีพ่อยแม่เอ้ยถืออกถือใจแห้งสำหรับคุณแม่นกทางอำเภอคำชะอีนะครับ
2: สำหรับมื้อนี้ผมนะครับเอกโซเลกับคุณแม่นกฝากพี่ต้อนน้องไว้ซ้ำนี้นะครับไว้พ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222การเฮ็ดการเกษตรการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแต่เก่าก่อนหลายพี่น้องนะครับเครื่องจักรกลต่างๆเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนวิวัฒนาการใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดการเกษตรของพี่น้องบ้านเฮาหลายนะครับเฮ็ดให้ต้นทุนในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพิ่มขึ้นจากแต่เก่าก่อนหลายนะครับแรงงานคนเริ่มมีบทบาทหน่อยลงภาคการเริ่มใส่เทคโนโลยีใหม่ๆการสื่อสารก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับใส่โทรศัพท์ในการสร้างงานเป็นส่วนหลายฮัลโหลมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยแน่มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้แน่นะครับและสิ่งที่มาคู่กันมาพร้อมกันกับการเฮ็ดการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ส่วนมากสิเป็นปุ๋ยเคมีนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่หลายปุ๋ยเคมีนี่ใส่หลายคักนะครับกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปุ๋ยยอดเฮ็ดอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียใส่หลายคักนะครับแต่ละพื้นที่นี่โอ้ยว่าเป็นสู้รถพุ่นละคันคนในหมู่บ้านผู้ใดบ่ใส่นั่นเขาอยากไล่หนีจากบ้านพุ่นแล้วผู้ใดบ่ใส่ยูเรียนะครับเขาว่าเชยนะครับถามว่าปุ๋ยเคมีดีบ่มันก็ดีเด้พี่น้องคันเฮาใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในปริมาณที่พ่อหมอพ่อควรนะครับบ่หน่อยจนเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุแต่ก็ต้องเลือกคือกันนะครับว่าปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่นั่นซื้อมาแล้วมันสิให้ประโยชน์สูงสุดจังไหนมันสมกับราคาที่เฮาซื้อมาบ่มันต้องพิจารณาจักหน่อยนะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่นะครับมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากอีพ่ออีแม่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876เป็นปุ๋ยทุกเม็ดอีพ่อยแม่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดนะครับบ่มีส่วนผสมของขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นบ่มีส่วนผสมของเศษอิฐหินดินปูนทรายนะครับบ่ได้นำพวกขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นมาปั่นก่อนได้อีพ่อยแม่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิเป็นฮ้อนจัดหนาวจัดพ่อได้ใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร2876แล้วโอ้ยปัญหาซุมมื้อนี้บ่ต้องห่วงนะครับและที่สำคัญครับต้นพืชเฮานี่แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจอย่างแน่นอนนะครับใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดบ่ว่าสิเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกข้าวโพดใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแต่ว่าสำหรับผมเอกโซเล่อยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับสูตร2876สูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่เด้อพี่น้อง
สำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บ่อยากผิดหวังจากการใส่ปุ๋ยนะครับเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนทุกทุกท่านนะครับผมเอกโซเลมีข่าวดีมาบอกมีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับว่าสิพากันเฮ็ดจังไดให้ลดต้นทุนให้ผลผลิตเพิ่มต้นพืชแข็งแรงศัตรูพืชบ่มากวนคิดกวนใจเฮาสิพากันเฮ็ดจังไดโดยเฉพาะพี่น้องที่เฮ็ดหน้าเขาหรือว่าเฮ็ดสวนยางพาราผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับผมเอิ้นปุ๋ยชุดนี้ว่าปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบมันสิมีหยังแน่ในปุ๋ยชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเว้าให้ฟังนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนี่สิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัด2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัด2กระสอบนะครับมาบวกกันมาผสมกันมาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร28-76สูตร28-76อีก1กระสอบนะครับอัตราส่วน2:1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่2กระสอบนะครับบวกกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28-76อีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นนะครับ3กระสอบนี้สามารถหว่านได้ 3-4 ไร่นะครับ3กระสอบนี้สามารถหว่านได้ 3-4 ไร่ใส่กับหน้าเขานี่ถือกันคักนะครับถือกันคักถือกันแห้งสำหรับสูตรนี้นะครับซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนได้หลายนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่นำยางไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นนำยางได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเปลือกแข็งแข็งกีดงากนะครับหาปุ๋ยหยังมาใส่กะบ่ถูกอกถูกใจหาปุ๋ยหยังมาใส่ผลผลิตก็ยังบ่ได้คือเจ้าของคือเจ้าของต้องการอยู่นะครับผมเอกโซเล่อยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบเบิ้งนะครับแต่ว่าอัตราส่วนสิเปลี่ยนไปได้อีพ่อยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกสวนยางพารานะครับที่ปลูกยางพาราก็สามารถใส่ปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบได้คือกันนะครับใส่ในอัตราส่วน5:1นะครับใส่ในอัตราส่วน5:1นะครับใส่ในอัตราส่วน5:1กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5:1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5:1มาผสมกันมาบวกกัน

มาโคเลโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร28 76 1กระสอบนะครับคนโคเลโคเลใส่กันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่6กระสอบนะครับ6กระสอบนี่สามารถว่าใน6เก็ดไรพุ่นได้อีพ่อแม่บ่ธรรมดานะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นให้พี่น้องเกษตรกรเฮาใส่ได้แบบเต็มที่นะครับอยู่ในดินได้โดดโดนเป็นอาหารให้ต้นยางเฮานะครับเป็นอาหารให้ต้นพืชเฮาซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชเฮาอยากกินยามใดหิวยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หญิงใบบ่งอให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนมันสิเป็นคือผมเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่อไอแม่ผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่กันเบิ่งนะครับมีไห้มีหน้าอยู่หาไร่6ไร่10ไร่20ไร่30ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับเอามาทดลองเบิ่งจักนิดจักหน่อยก่อนก็ได้นะครับเอามาทดลองเบิ่งแก่เคิงแก่กลางแก่ซีซ่าหาไร่ก่อนนะครับใส่เปรียบเทียบเบิ่งกับที่ผ่านๆมาว่ามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันมีการเปลี่ยนแปลงในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮาบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยชุดสโตเลเทอร์โบนะครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840หนึ่งสองสองอยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากให้ต้นพืชแข็งแรงให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

0: ว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 43 840 122
1: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
0: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอน

อนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเพื่อกล้ามทำวินเนอร์เพื่อกล้ามทำวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเพื่อกล้ามทำวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อกล้ามทำวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทำวินเนอร์เสื้อกล้ามของทำไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ริดแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมอก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: าตูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันท

0: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อน้ำ1ไร่ได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้ำบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปี1ปี1บักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข่า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 0987471127 0987471 1127
2: 22ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติ

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำ

กับอีหยังเป็นลูกสาวแม่ใหญ่หนึ่งแม่ใหญ่หนึ่งแบ่งหน้าให้อีหยุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยามเจ็ดไหลอีหยามใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสาดปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโลกพืชกะมีแมลงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหยุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้ปู่กับปุ๋ยนู่ปู่ผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกับบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกัน

0: ทำกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข่าหน่อยอียุ่มหน้าหน่อยได้เข่าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดี
1: 0987471127 0987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอราวด์เดอะเวิลด์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: จังเมื่อหมดความหวังเห็นเขานั่งคุยชายอื่นนั้นภาพติดตาบอกว่าให้ไม่ลืมมันไม่นานก็พลันลืมแค้นแสนละอาตั้งใจดีทีนี้ต้องลืมเขาจริงเรื่องผู้หญิงไม่มีแต่เขาหรอกนะเอาล่ะครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกราบมากราบสวัสดีพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นเก่าเหมือนเคยเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมทั้งคุณปวีณาเปานาเรียงที่มีเมตตาลิงก์สัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากขอไก่ใต้ตารางเหล่าคือเก่าเหมือนเดิมครับดีเจพ่อเพียงมุทดีก็นั่งเฮ็ดนาแพ่เว่นายลำแหลมปากปีปีเฮ็ดเซวีว่ามันสั้นเหล่าอยู่ทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลือมมาบอกกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมครับขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมิมาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามัวดินสื่อง่ายขายของจับใจใช้สอยอย่างสุดสบายเป็นเศรษฐีตลอดไปและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพียงพนักงานของผู้ขาสู้คู่สู้คนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังทั้งผู้เขามาหนาไหมบ่ได้เขามาหนาไหมและก็พลังเงียบเยอะแยะมากมายให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปเด้อครับเด้อเอาล่ะครับเบาๆหลายอย่าห่างเบาไปละมันยังมันยืดปืดพุ่มเบาคว่ำไม่แห้งไหลกับ0652561158แนะนำเพลงเข้ามาได้ครับ0652561158ครับผมสวัสดีครับครับผม
1: ผมเพียงอันลูกแววว่าสาวเที่ยงควรว่าขอเพียงให้ว่าเพียงน้ำทีแห่งความหลังรังสิแม่ลูก
0: น้ำเชียงความหลังโอเคครับ
1: เพียงหนึ่งก็เอาอนมือแรกเนาะของเต่าหยองก็ได้ของกินตะลาก็ได้ลูก
0: ครับผม
1: หมอบไม่เด้อหมอบไม่เพ่นไม่นอบไม่เด้อนางอยู่นี่ตารางเราเนี่ยละ
0: ครับผมครับ
1: กระป๋ามือแม่เทียงลูกซักในเด้อทั้งลอยในเด้อ
0: ครับผมครับผม
1: เสียไรแม่สอนสาวกาลสินในเด
0: ้อโอเคครับ
1: ก็แม่อย่างเหรอแม่ป้าเสริมป้าเรียนในเด้อ
0: โอเคครับผม
1: เด้อ
0: ครับครับ
1: แม่บุญย่างในเด้อ
0: ครับผม
1: แม่นั่งทีฐานแม่นั่งโชคใช่ในเด้อ
0: โอเคครับผมครับ
1: โชคโอนอยมาขึ้นเกี่ยวในเด้อกะลุงใต้เวลามองหน้าแล้วล้อผลละ
0: ครับผมครับผม
1: ตอนในเด้อนมมองอย่างละมุงหน้านมเสละพุ่ม
0: ได้ครับได้ครับ
1: อย่างในเด้อตาเช้าลูกสองบ้านบอในเด้อ
0: ครับผม
1: แม่มามาตาคมตาไล่ในเด
0: ้อโอเคครับผมครับ
1: กะหมูยับเปิ้ลในเด้อ
0: ครับผม
1: น้ำตาลบานดอกรักดอกแก้วในเด้อ
0: ครับ
1: รอรอยแม่คือเก่าเด้อบัดนี้จ้า
0: ขอบคุณครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: บัดนี้จ้าพ่อเพียงลูกโล
0: ครับผม
2: ขอฟังเพลงในเด้ออ้าย
0: ครับ
2: อันที่อย่าร้องไห้เด้อหมู่บ้านอ้ายเปิดกับม้วนมัวน้องเขาบ่ได้
0: ลำชีอย่าร้องไห้เน
2: า
0: ะ
2: จ้าไอ้
0: เดี๋ยวเดี๋ยว
2: ขอไปแม่หน่อยเด้อไอ้เด้อ
0: เดี๋ยวไอ้ถามเนี่ย
2: ไม่ทุกผู้ทุกคนเด้อไอ้เด้อทุกสายไปจิ้มจิ้มทั้งไอ้บ้านหน้าเลี้ยงคนละจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
3: จ้าเออจ้า
0: ครับ
3: ไอ้ผมต้องได้บ่จ้าบ่มีบ่ผมมันแก้ง
0: อันใดก่อ
3: มากนี้บ่ผมมันแก้งเนาะ
0: โอเค
3: อาจจะต้นไหนบ่
0: ครับผมครับ
3: อันนาคนหน้ากันน้อง
0: ครับผม
3: พี่ดาเนอ
0: ครับผมครับ
3: พ
0: ้อครับผม
1: ยกตัวแม่น้ำตาลหวานนุ่นกับกาเด้อจ้าเด้อ
0: ครับครับครับ
1: เด้อทำเนื้อเสือแม่มาหมาน้ำเนื้อจ้าเด้อ
0: ครับผมครับผม
1: นอกกันตายมหาน้ำเนื้อเด้อจ้า
0: โอเคครับ
1: ทุกเสียงทุกสายครับอาจารย์
0: ได้ครับได้ครับ
1: พี่เจ้าดีจ้า
4: ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับครับอยากฟังเพลงอย่างก็อย่าลืมครับ0652561558เอาไปขอบคุณร้านชิปเปอร์มอลครับร้านชิปเปอร์มอลศูนย์รวมสินค้าที่มีคุณภาพมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างไว้บริการจำหน่ายให้กับพี่กับน้องผู้เขาไปใช้บริการเห็นอยากได้ก็อยากเก็บยับอยากจับอยากหยิบมันมีแต่เดียวแนวดีๆมันมีแต่คุณภาพสูงๆโอ้ยซื้อไปแล้วนะครับบ่ได้เสียเที่ยวบ่ได้เสียเวลานะครับคือยังของแบกดินมันก็คือว่าล่ะครับราคามันถูกมันก็คือว่าเนาะเทียงเทือกระป๋องนี่เนาะเฮาซื้อไป เอาใส่น้ําหิวขึ้นนะครับปั๊บหูสีกแม่โอ้ยมันก็สมราคามันเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับที่ร้านชิปเปอร์มอลสินค้าที่มีคุณภาพทนทานนะครับมีวางขายวางจำหน่ายที่ร้านเยอะแยะมากมายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรและไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระธรรมมาศบุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายนาตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทานงานหลาดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบัตรใหม่หรือว่าที่เป็นอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กองน้ำว้าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรพร้อมกับน้ำมันเครื่องมีทั้งของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์มีทั้งของรถแมคโครและก็มีจารบีแบตเตอรี่รถยนต์วางขายวางจำหน่ายพร้อมกับสีท่าเฮือนท่าซานท่าบ้านท่าซองท่าห้องท่าหอท่าภายนอกภายในสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกมาตรฐานมอออกก่อนมีวางขายวางจำหน่ายมีเครื่องผสมเสียตนวัตรมีถูกเฉียดสีที่ร้านชิปเปอร์มอบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐไปมองนี้บ่มีผิดหวังสินค้ามากมายหลากหลายชนิดกล่องจึ้มบึ้มนะครับเต็มที่กันเลยทีเดียวสำหรับพี่น้องอยากได้ยังจับใจใจสอยยังสุขสบายที่ร้านชิปเปอร์มอโดยคุณปวินาเปานาเรียงสีแยกป้อมตำรวจสีแยกไฟแดงนะครับเด้อ0813804599 0813804599นะครับ

0: น้ำชี้แห่งความหลังครับพี่น้องครับร้อยเอ็ดเพชรสยามตั้งแต่กี่ดังคักดังแน่ดังแท้ดังว่านะครับพี่น้องครับอ้าวฝากไปเป็นกำลังใจกับสุขุสุคนนะครับเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์อยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจกิจการของท่านที่เป็นที่หูจักกันอย่างกว้างขวางนะครับผมเพื่อประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจกิจการร้านค้านะครับของท่านครับติดต่อท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเป่าลาเลียงได้เลยนะครับที่0813804599 0813804599หรือว่าสิไปซื้อของอยู่ร้านชิปเปอร์มอลล์แล้วก็สิสอบถามเพิ่นนำก็ได้ดอกไอ้พระเพียงเอ้ยขอบคุณไอ้พระเพียงหลายๆเด้อที่ประชาสัมพันธ์มาให้หูจักคอยก็อยากขายดีคือเพิ่นอยู่คอยอยากให้คนหูจักคอยอยากมี FC อยู่นั่นไปแล้วครับอยู่ที่ร้านชิปเปอร์มอลล์ล่ะครับติดต่อเพิ่นได้เลยนะครับเด้อเ
1: ฮามีหมอลำคณะใหญ่มาแสดงพี่น้องอาบน้ำอาบท่าแล้วอย่าลืมพาลูกพาหลานไปม่วนอาหารน้ำกันเด้อ
2: โอเคอยู่เที่ยนบ่นี่โอ้ยกูอยู่มีแท้โอ้ยเพื่อนสาวเร็วๆค่ะแม
3: ่นี่ยังกลมเต็มคือเรียนตาตีตาล้านมาเฉยๆนี่แม
2: ่เอากับบ้านเฮามีหมอลำป้าไปเป็นสภา
3: หมอลำคณะใด
2: ระเบียบวัฒนศิลป์จ้า
3: อีหลีตีเฮ้ยคณะโปรดกูเลยได้นั่นน่ะถ้าสันมึงฝากไปจองศาสตร์ถากูได้เด้อ
2: พอกันมาแรงเนาะ
3: โอเคมาแรงเด้อพอกันเด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให
6: ้มันพอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
0: เบอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้วเปิดแล้ว
9: เอ้าแม่นังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้ฮดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดนาข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร0801945318

0: ครับพี่น้องครับสำหรับ
1: ข้อมูลประเมินทางด้านเสียงเพลงนะครับ
0: ที่ดีเจพ่อเพียงตัวเด็กขัดสันมาฝากมาตอนตามคำสั่งคำจองครับอยากฟังผลงานเพลงกับเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่0652561558ได้ครับเด้อ0652561558ครับดีเจพ่อเพียงตัวเด็กยินดีต้อนรับไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมา
2: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เกียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดไข้เซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
3: เอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: มันบ่ได้คายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำ

0: คเด้อสิหาให้เด้อ
1: ไม่จำที่คำตาโนดเขาไม่นั่งเด้อนี่เขาไม่นั่งแล้วโทษมากมั้งคันจ้าบอกไปไม่นั่งเด้อ
0: ครับผมครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวขอบคุณ
1: ลูกมือเอื้อนแม่ที่ไปชื่อของสปอร์ตมอยู่มือเอื้อนมือ
0: บื้อมาคือจับจ่ายใส่สอยเป็นให้แต่แม่ผู้ค้า
1: ที่ไปซื้อมือละ
0: ช้อปปิ้งเป็นไฮเดซูเมอร์เนี่ย
1: ช้อปปิ้งไปหาสปอร์ตมอลเนี่ยลูกไปใช้หรอกเพื่อนจะไปอยู่เมียหลังนี่ก็หลังอันบ้านพาเมียจะไปอยู่
0: ครับผม
1: ลูกวันนี้จ้า
0: ขอบคุณครับมาคือช้อปปิ้งเป็นไฮแท้มาโผดมาโพยแต่อ้าขอให้มีความสุขหลายๆไปจับใจใส่สอยซื้อสินค้าคุณภาพที่ร้านชิปเปอร์มอลครับบ้านนี้ก็ไปขอบคุณสำหรับพี่น้องผู้มีอุปการะคุณต่อร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดและกะย่างไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรข้าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับเด้อสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับอยากได้รางวัลพิเศษจากเคมีเกษตรตราเต่ามังกรและกะรั่นนะครับ99รุ่งเรืองการเกษตรพี่น้องกลับไปซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับเด้ออยู่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนั่นแหละนะเพราะว่าเพิ่น2ร้านนี่เพิ่นร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่น้องเมื่อพี่น้องซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรโดยเจต้าคนเสือจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอจะดีได้คูปอง1ใบกับเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ย่อนลงกล่องรับคูปองจับขึ้นมาปั๊บได้รางวัลหน่อยรางวัลใหญ่แล้วแต่ดวงไผดวงมันจับได้ปั๊บเพิ่นมอบโชคมอบรางวัลให้ทันทีกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรโดยเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดพุ่มรอยจะเดี๋ยวผมรับสายนี่กันนะครับย่ามันสายรูดฮัลโหลครับผม
2: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: แม่ซูเปอร์มอลล์กับตลาดอยู่ใกล้ๆกันแน่แม่เด้อ
0: นี
2: ่ไปตอนบ่ายสี่โมงแรงนะแม่เด้อจังบ่ฮอน
0: มีสินค้าอีหยังแน่บอกเพิ่นแน่
2: อ๋อมื้อนี้บ่ค่ะบ่หลายดอกเพราะว่าแนวกินบ่อึดบ่อยากปลาก็มีเฮ็ดก็มีแม่อ้ายก็เลยเฮ็ดลดลงจักหน่อย
0: ครับ
2: แล้วก็สิมีพะโล้แน่ต้มข่าไก่แน่แกงหมูแน
0: ่ผัก
2: หมูแน
0: ่นมต้มข่าไก
2: ่แน่แล้วก็ลาบมันปูแล้วก็ป่นปลาป่นปูไปนี่แหละให
0: ้เฮ็ดเป็นกันต้มข่าไก่มาอยากกินหลายแท้มามากหลายแท้ก็ต้มข่าไก่เน
2: า
0: ะ
2: โอ้ขายดีได
0: ้โอ้สมปุ้ยรวยเนาะ
2: ต้มข่าไก่ไว้รุ่นแม่มากแม
0: ่สมปุ้ยรวยจังน้อยเนี่ยมันบ่เป็นธรรมดาเด้อโอ
2: ้แม่นสมๆมันๆกะทิแม่โอ้
0: มาน้ําไหลไหลอีกแล้วผู้ขานี่มาอยากอยู่ใกล้แท้เนาะ
2: อันต้มข่าไก่นี่แบบว่าไว้รุ่นก็เจ้ามากเด
0: ้ขออนุญาตคืนน้ําไหลได้บ่นี่
2: จ้าเออคืนแห้งเลยล่ะแม่น้อยแล้วสิอยากน้ํา
0: ต้มข่าไก่เนี่ยมันโอ้โหเป็น
2: จ้า
0: ครับผม
2: เอาฝากไปหาทุกเสียงทุกสายเนาะเวลามันจอดจังหน่อยเพราะว่าเปิ้น
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากอีหยังล่ะเพลงบ่ทันได้ขอ
2: บ่เอาเขาว่าไม่ไหวซื้อได้ยันแน่น้อยแล้วลืมตลาดนะแม่เอาฟังเพลงได้ได้เด้อคัน
0: ครับผม
2: เอาเพลงไหนเนาะฝากไปหาเจสยาในเด้อค่ะเด้อ
0: ครับผมครับ
2: เอาเพลงเด็กเ
0: ห
2: รอเอาสมสารไป
0: สมสารเนาะโอเค
2: สมสารของเสกโลโซเด้อค่ะเด้อ
0: ครับผมครับ
2: จ้าฝากหาทุกคนนุ่มมองหน้าเขาบ่หลายเมื่อนี
0: ่บ่ให้เพิ่นบ่เข้าดอกเพราะว่ามัน
2: มีผู้สาวสงสัยแล้วเก็บโตมั้งสงสัยแล้วสิตัดผมมั้ง
0: ตี
2: อันฝากถึงเด้อค่ะเด้อวันอาทิตย์เด้อไว้วันอาทิตย์เด้อนุ่มมองหน้าเอ้ย
0: ให้มาบ้านเจ้าเลยบ่หรือไปไส
2: มานาเปิ้นนี่ล่ะเราเคยมาอยู
0: ่โอ้ครับผมครับ
2: จ้ามานี่ล่ะหลายชีวิตอยู่ได้มื้อวันอาทิตย
0: ์โอเค
2: จ้าถ้าอ้ายผ่านมาทางพี่กับเชิญแวพร้อมเนาะค่ะเนาะ
0: ขอบคุณร่วงหน้าครับผม
2: จ้าเอาพิเศษกับหาเบิร์ดคือเก่าพิเศษให้คุณแม่น้อยคุณแม่เที่ยงด้วยค่ะเด้อ
0: โอเคครับ
2: เจียสยาพร้อมได้เด้อค่ะมาวันอาทิตย์นั่นแล้วว่าเราสิมาอยู่เด้บ่ต้องถือเนื้อมาหลายเด้อ
0: จ้าม
2: าจากประมาณ3โลก็พอแล้วล่ะ
0: โอ้ยมันสุดยอดแต่เจชยาค่ะใจเป็นไห้ใจเป็นไห้สวัสดีครับผม
3: พอมานี่พระท่านการดีเจนุ่มพ่อเพียงคนลูกจะร้อง
0: ข่าวไปว่าแล้วไปว่าแล้วขอบคุณหลายๆสำหรับผู้บ่าวมองหน้าผู้ลูกหล่อๆครับผม
3: ขอบคุณครับคนรอครับ

0: 么慢呢？这个真正的打字的发出来了，宝贝。嗯。这个真真正的慢，就古代发出来的
1: 哈。
0: 对。
1: ครับผมแถวๆไหนแถวไหนครับเบาวงนะ
0: อันร้านที่ผมจะอยู่แถวท่าประแดงครับแถว
1: พระประแดงเนาะ
0: ครับผม
1: ปู๊ปู๊ปานั่นบ่วะปานั่นบ่วะเออผู้สาวที่บ่หลายเป็นให้บ่ทั้งผุน
0: ทางเดียวกันเลยไปเอาให้ลุงบอกเพื่อนที่ท่าสาว
1: พูดว่าพูดแต่ว่
0: าดูที่ใช่ครับเมื่อกี้วันปิกนิกเขาปิกนิกตู้เย็นแห่งสิ่งนะครับ
1: ครับครับครับครับ
0: ได้เข้ามาหน่อยจะเกี่ยวหลานขอนจะเพิ่งคนรอ
1: ครับผมครับผม
0: จะมองหน้าบอกให้ขอนกินให้จะเจ้าฮอนตาบอกกลุ่มแล้วจนเจ้าฮอนที่แข็งมากเนี่ยหนอพี่บอกตัวผมหอมดีแต่ว่ามันแกนเนาะครับ
1: ครับผม
0: ปลากินแก้มนางมิตรสายเห็นหรือเปล่า
1: โอเคหอมกินแก้มหอมกินแก้มนางเนาะ
0: ครับผม
1: โอเค
0: พนักงานมอบให้เราสาวแอปเปิลคนที่สวยเมื่อกี้เลยนะครับ
1: ครับผมครับผม
0: พนักงานที่จ้างไข่เสียหมูขนมขาคนข้อนลูกแล้วนะ
1: ครับผมครับผมครับ
0: พนักงานที่แก้ไข่ร่องหลังแข่งท้องร่องคันคันรอแล้วมีกันนะครับ
1: โอเคครับผม
0: ไข่ข้นขางข้นที่ช่วยนั่นเองนะครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: คุณแดงนุ่มพ่อเพียงกันปอกคุณแดงสองเลยเอาไอ้เมาขี่รถน้ำก้นไอ้จนหอดเข่าหลอดจานไม่นุ่มพ่อเพียง
1: แม่นบ
0: ่ครับผม
1: ย่านเจ้ากลับมาถือบ
0: ่ย่านผมไปโมหอดก็เลยสอดร้อนมากโมหอดตายเลย
1: ใจเป็นไห้ได้ป่ะ
0: ในนี้เดาลมมองหน้ากระซึ้งต้องไปหวานจีนไปเรียนลมพ่อเพียง
1: มาพูดมาพูดแต่ละครับผมครับครับครับ
0: เอาใช่เอ้ยคนรอลองเพื่อนกับมวลไก่ดีท้ายขอบคุณได้หลายเลยหลาย
1: ครับผมครับผม
0: ง่ามไผ่เมาเนี่ยก็ใครคุณไม่น้อยที่สาคนที่สวยน้ำหมีแล้วครับ
1: ครับผม
0: สมองที่สองบรอบขวนเสียเวลาหลายดอกน้ำบอบเยี่ยง
1: ครับผมครับ
0: วงหน้าไว้ดีครับ
1: คุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับหนุ่มครับ
1: ผม
2: ขอเพลงหน่อยครับ
1: ครับผม
2: จากแฟนเพลงใหม่ครับ
1: แฟนเพลงใหม่จากบ้านใดเนาะนี่เน
2: า
1: ะ
2: จากบ้านบ่อครับ
1: บ้านบ่อโอ้ผู้บ่าวบ้านบ่อเอาโคได้เลย
2: แห้งเถาแห้งรอครับ
1: แห้งเถาแห้งรอได้เลยครับได้เลย
2: ให้น้องจ้าจ๋า
1: ครับ
2: แล้วก็แอปเปิล
1: ครับผม
2: สุนแดน
1: ครับ
2: น้ำตาลหวานครับ
1: ครับผม
2: พี่ใหญ่นอนศึกษาด้วยนะครับ
1: ครับผมครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
3: แค่ไรสอนได้ครับมึง
1: โอเค
3: หมอจะเสริมนะครับเนาะ
1: ครับ
3: น้องแว่นนะครับเด้อ
1: ครับผมครับผม
3: น้องแมวเน่านะครับ
1: ได้ครับ
3: เป็นนุ่มเสียพวกนะครับเด้อ
1: ครับ
3: แล้วก็ให้นานั่งสัจจมหานะครับเนาะ
1: โอเค
3: เมียสู่พ้นเถานะครับเด้อ
1: ครับผมครับ
3: เริ่มบันไดเลยดอกแก้วซีว่าไรล่ะครับ
1: โอเคครับครับผม
3: ไม่รอๆนะครับเน
1: า
3: ะ
1: ได้ครับได้ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
4: แอบบ่ค่อยได้อยู่บ้านแม่ไปป้อนห้องกสิมาเย็น
1: โอ้ยมาฮอดแท้แม่ผู้ขาแม่มาฮอดเป็นหายแท้
4: จะเกี่ยวรวดจับงานนี
1: ่จ้าๆๆไปจักคนละแม่ครับทีมงานนี่
4: อันโรงเรียนผู้สูงก็หลายคนอยู่ตัว16คน
1: ครับผมครับ
4: ไอ้แม่ขอเพลงแน่เด้อ
1: ครับผม
4: เพลงผู้เฒ่ามักหอยว่าซะเป็นว่า
1: ผู้เฒ่ามักหอยเนาะครับผมครับ
4: เอาเพลงอันนึงของลูกเด้อ
1: ครับผม
4: อยู่ในโทรศัพท์แม่นี่นอนนวลอยู่สวนลำไยแม่เอาใส
1: ่โอ้มาคือสิติดใจคักแท้นําบัด
4: จ้าๆแม่ขอหมอบไปเลยจ้าข้าวเด้อ
1: ครับครับ
4: เก็บดอกไม้ต่อบัดนี
1: ้ครับผม
4: ไม่ได้วัดตาเด้อบังหันเด้อ
1: ครับผมครับ
4: สีทองนะแม่เด้อ
1: โอเคครับ
4: แก้วน้ำแม่ดอกรักน้ำแม่เด้อแม

0: ครัน บ
1: ั่ง
0: ผม
1: ซอย
0: ค
1: ท
0: ร
1: ี
0: ั
1: ่
0: บ
1: มานั่นแหละ
0: โอเคครับ
1: ทิ้งไหนนอแม่นั่งนอ
0: ค
1: ถ้
0: รา ับ
1: เด็
0: ผ
1: ดไ
0: ม
1: ปเด็ดนั่นเนาะ
0: ครับ
1: อาจารย์แม่หน่อยนั่นแหละเด้อ
0: ได้ครับ
1: ยังนั่นแหละ
0: ครับผ
1: จ
0: ม
1: ะไรนั่นแหละเด้อค่ะเด้อขั้นการหวานนั่นแหละอาจารย์เอาทุกเป็นทุกเก
0: ได
1: ิ
0: ้
1: ด
0: ค
1: ส
0: รั
1: า
0: บ
1: ย
0: ไ
1: ร
0: ด
1: ู
0: ้
1: ดด้
0: คว
1: ย
0: รั
1: ด
0: บ
1: ูด
0: ไ
1: เ
0: ด
1: ด
0: ้
1: ้อ
0: ค
1: น
0: รับ
1: ำไม่
0: ได
1: ร
0: ้
1: รอ
0: คร
1: เด
0: ั
1: ้
0: บ
1: อ
0: ข
1: ม
0: อบ
1: ี
0: ค
1: เ
0: ุ
1: ด
0: ณ
1: ้
0: คร
1: อ
0: ับ
1: รอวันนำไม่
0: วี
1: จ้
0: ผ
1: าม อยู่
0: เป
1: ดี
0: คื
1: ๆ
0: อ
1: เ
0: เก
1: นี
0: า
1: ่ย
0: หลับแม่ครับผมขอบคุณหลาย
1: เอาอันมาเมื่อนั้นโทรหาแม่อยู่แม่ดื้อถาม
0: ว้ายอะไ
1: แ
0: ร
1: ม่
0: โทร
1: ไป
0: ห
1: เข
0: า
1: ้า
0: ตั
1: วว
0: น
1: ั
0: ั้
1: ด
0: นบ่โทรจังไหนเนาะ
1: โอ้คือบ่ติดเนาะหัน
0: บ
1: ค
0: ่
1: ือบ
0: ต
1: ่
0: ิด
1: ได
0: จ
1: ้
0: ะไ
1: ร
0: ด
1: ั
0: ้
1: บ
0: แม่บ่เบิ่งตี
1: แม่อยู่วัดบ่
0: โอ้ยเก่าอยู่วัดตัวน้อมื้อนั้นก็ได้
1: โอ้แม่อยู่วัด
0: แม
1: น
0: ่
1: ะ
0: ไ
1: แ
0: ป
1: ม่
0: วัดกันยังไงเถอะ
1: แม่ไปวัดแม่อยู
0: ค
1: ่
0: รับ
1: วัด
0: ผมครับ
1: เอามือไม่จังมา
0: ครับผม
1: แม่
0: ครับผม
1: จ้าเดี๋
0: ข
1: ยว
0: อ
1: แ
0: บ
1: ม่
0: ค
1: ส
0: ุ
1: ิ
0: ณ
1: โทร
0: ค
1: ไ
0: ร
1: ป
0: ับ
1: หา
0: ข
1: หน่
0: ออ บ
1: ยเด
0: คุ
1: ้
0: ณ
1: อ
0: ครับ
1: จ้าสว
0: ส
1: ัส
0: ว
1: ด
0: ั
1: ี
0: สด
1: จ
0: ี
1: ้า
0: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆอ้าวนะครับไปขายยาจังหน่อยจังไปฟังเพลงกันสำหรับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุงทำดีครับบาวาสิเป็นทั้งร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรเจต้าคนเสื้อจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้ร่ำรวยใจดีนี่แหละครับผมเพิ่นกับมอบรางวัลร่วมมือกันครับนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับเด้อพี่น้องกระโทษสอบถามเพิ่นนะครับผมเวลาไปซื้อก็โอ้ยเพิ่นสิแนะนำให้ดีก็ด้อนะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรเพิ่นแนะนำลูกค้าดีดีเอาใจใส่กับลูกค้าจนลูกค้าติดลูกค้ามักขายดีที่สุดในโจกลูกฝากคำว่าไรครับพี่น้องครับเอา0895404449นั้นได้เบอร์โทรเด้อ0895404449แล้วก็0892778060 0892778060นะครับเด้อเอาบาทนี้ก็คืนมาอำเภอดอนจานซะกันนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานก็มีวางขายวางจำหน่ายและผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานอำเภอดอนจานและก็ร้านเก่งการเกษตรสาขานามนอำเภอนามนตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์ขึ้นไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์กับร้านโชคชัยการเกษตรยุตบุญหนองแว้งครับพี่น้องครับนะครับมาที่โรงสีพอชายบ้านแก่เปะตำบลเชียงเครือก็อยู่ใกล้กับวัดแก่เปะน้อยมาที่อำเภอย่างตลาดกยุร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีใกล้กับคลองชนรับประทานนะครับเด้อเอานะครับฝากไปเป็นกำลังใจกับสุขุสุขคนกันละกันเมื่อวานนี่เพราะท่านได้นะครับเปิดเพลงดาวมิไวเบิงให้กับนะครับมู8คำพุงตัวนี้เอาดาวนี้มาเบิงซะกันมื้อนี้ครับผม

0: Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ร้านอุดมทรัพย์การเกษตรเทศบาลเชียงใหม่จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เม็ดพันธุ์พืชเครื่องตัดหญ้าตะข่ายรวดหนามอุปกรณ์การเกษตรครบวงจรบริหารงานโดยกระเสขวัญเทศบาลเชียงใหม่เยื้องๆกับเทศบาลเชียงใหม่ร้านอุดมทรัพย์การเกษตรโทร063-732-5665อย่าลืมร้านอุดมทรัพย์การเกษตรเทศบาลเชียงใหม่ร้านไพบูลย์การยางร้านไพบูลย์การยางจำหน่ายยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ทุกยี่ห้อล้อแม็กกระทะใหม่เก่าแบตเตอรี่ถ่วงล้อน้ำมันเครื่องประยางตั้งส่วนล้อโทร0862246436บริหารงานโดยช่างปอนสรยุทธ์ทางโคกบ้านสองห้องพร้อมกับช่างเป๊กอย่าลืม

0: เปลี่ยนยางแต่ละครั้งแต่ละข่าวไปที่ร้านไพบูลย์การยางทางโค้งบ้านสองห้องไม่ผิดหวังกันแน่นอน
1: สาวน้อยเพชรบ้านโพนสาวน้อยเพชรบ้านโพนระวงย้อนยุคสาวน้อย LD รำสวยเต้นอลังการน่าชมสาวสาวสวยทุกนางรำสนใจติดต่อดีเจคนบ้านขามเจเพ็น0885090850 8913รับประกันคุณภาพโดยดีเจคนบ้านขาม

9คาแคร์บริการล้างอัดฉีดเคลือบสีขัดสีลดรอยเคลือบแก้วพ่นกันสนิมซักเบาะซักผมอบโอโซนสปาช่วงล่างสปาสีขัดไฟหน้าอบสครีมฆ่าเชื้อในช่องแอร์พิกัดบ้านหนองหงทางออกปากทางโพชัยบริหารงานโดยลุงพบลุงพบโพ080-980-3397มีห้องแอร์มีน้ำดื่มกาแฟ Wi-Fi ฟรีพร้อมบริการ99คาแคร์บ้านหนองหงทางออกปากทางโพชัย

ร้านอุดมทรัพย์การเกษตรเทศบาลเชียงใหม่จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เม็ดพันธุ์พืชเครื่องตัดหญ้าตะข่ายรวดหนามอุปกรณ์การเกษตรครบวงจรบริหารงานโดยกระเสขวัญเทศบาลเชียงใหม่เยื้องๆกับเทศบาลเชียงใหม่ร้านอุดมทรัพย์การเกษตรโทร063-732-5665อย่าลืมร้านอุดมทรัพย์การเกษตรเทศบาลเชียงใหม่ร้านไพบูลย์การยางร้านไพบูลย์การยางจำหน่ายยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ทุกยี่ห้อร้อแม็กกระทะใหม่เก่าแบตเตอรี่ถ่วงล้อน้ำมันเครื่องประยางตั้งส่วนล้อโทร086-224-6436บริหารงานโดยช่างปอนสรยุทธทางโคกบ้านสำห้องพร้อมกับช่างเป๊กอย่าลืมเปลี่ยนยางแต่ละครั้งแต่ละคราวไปที่ร้านไพบูลย์การยางทางโคกบ้านสำห้องไม่ผิดหวังกันแน่นอน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุทริปเปิลเรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้ควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้างวัสดุเต็งทวีห้างวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้างวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้างวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้างวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

เซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็นหนึ่งหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

อลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

อจก.คุณถาวรเจริญรุ่งเรืองกิจน้องหูลิงวัสดุจำหน่ายอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณคอนกรีตผสมเสร็จไฟฟ้าหลังคาเหล็กปะปาปุ๋ยยาวัสดุก่อสร้างครบวงจรโทร0853181897สโลแกนร้านเราเราไม่กล้าทำให้คุณผิดหวังอย่าลืมซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างไปที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณถาวรเจริญรุ่งเรืองกิจบ้านน้องหูลิงเทศบาลเชียงใหม่99คาแคร์บริการรักอัดฉีดเคลือบสีขัดสีลบรอยเคลือบแก้วพ่นกันสนิมซักเปาะ

ซักผมอบโอโซนสปาช่วงล่างสปาสีขัดไฟหน้าอบสครีมฆ่าเชื้อในช่องแอร์พิกัดบ้านน้องหงทางออกปากทางโพชัยบริหารงานโดยลุงพบลุงพบโทร0809803397มีห้องแอร์มีน้ำดื่มกาแฟ Wi-Fi ฟรีคอมบริการ99คาแคร์บ้านน้องหงทางออกปากทางโพชัย

ขอเชิญเที่ยวงานร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีฉลององค์พระประถมพุทธชินราชองค์ใหญ่พร้อมร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างกำแพงแก้วให้แล้วเสร็จณวัดนาวาพิมุขบ้านดอนเรือหมู่ที่1หมู่ที่10ตำบลดอนองค์อำเภอโพชัยจังหวัด101วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนวันรุ่งภาคกลางคืนจัดให้มีมหรสพฉลองสมโภชตลอดคืนพบกับคอนเสิร์ตรำวงจรยุคร่วมสมัยสาวน้อยวาไรตี้โชว์ดนตรีดังนักร้องดีนางรำสวยเสียงแสงสีจัดเต็มร่วมเสี่ยงโชคตักไข่ปลาสอยดาวการกุศลลุ้นรับรางวัลของขวัญล้ำค่ามากมายวันจันทร์ที่2พฤศจิกาทอดกฐินสามัคคีขอเชิญเจ้าภาพผ้าไตรกฐินรองประธานและทุกกองทุกต้นทุกคนทุกท่านร่วมถวายกฐินโดยพร้อมเพรียงผ้าไตรกฐินรองประธานไตรละ 1,000 บาทเจ้าภาพกองละต้นละ199บาทเปิดให้จองทุกวันโทร061-159-8376 หรือติดต่อผู้นำทุกคนทุกท่านคณะกรรมการจัดงานฝ่ายสงฆ์พระอธิการไพวันสุมังคโลเจ้าอาวาสพระบุญมีธรรมสภฝ่ายคฤหัสถ์นายพัทรพลบุตรศาสตร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนองนายสิริมงคลโพสีขำกำนันตำบลดอนองนายสุภชัยภูมิพันธ์ผู้ใหญ่บ้านนายบุญมาโฮมแผ่นสออปตนายโสพลทานหนองอ้อรองประธานสภาตำบลดอนองพร้อมผู้นำทุกภาคส่วนนายกทายกาวัยวัฒกรพี่น้องชาวบ้านดอนเรือหมู่

มูสิกทุกคนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอย่าพลาดโอกาสทำบุญสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีถวายองค์พระประถมพุทธชินราชองค์ใหญ่พร้อมร่วมสมทบทุนสร้างกำแพงแก้วให้แล้วเสร็จวันที่1และ2พฤศจิกายนนี้ณวัดนาวาพิมุขบ้านดอนเรือหมู่1หมู่10ตำบลดอนองอำเภอโพชัย

บ่ปล่อยบันจำคอยสิโอก่อนละบ่ได้มาเว้าย้อนให้คนอื่นผิดกันผัวของไผของมันหากแพงพอปานแก้วแต่งกันมาโดนแล้วบ่ให้ไผ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีก4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูก
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู

0: 2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยงดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยงดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมากฮึถอยละบ้านนั่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใต้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง
7: สวยกว่านี้จะมีอีกไหม
8: แล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยาง ขอน้ำยางมาอุดตัน

0: ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์และเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ดีงามดีเม็ดกระเตงตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิงพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแมงบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลย

0: วันนี้ผมเอกสุเล่ออกมาเยียบยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไรอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้ไหมเด้อ
1: จ้าชื่อแม่บางเย็นเกศสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: ที่บ้านนุ่นใหญ่หมู่เก้าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกศสีแก้วเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเล่นไทยบ้านเดินวางไหนแม
1: ่เป็นแม่หน
0: ุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านนุ่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองล่ะจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
0: ทยโอ้เฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเฮ็ดไรนี่แต่กี่คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งให้หน้าเอา
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปล่ะฮะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีเมียนน้ําเขาบ่ต้น
1: เมียน
0: แสดงว่าใส่ว่าหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: นี่จ้ะตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: วัดต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันไม่เป็นแบบนี้เด้มันต้องเป็นกาบเป๋งสี่เด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่กอมันบ่กอใหญ่แบบนี
1: ้เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันบ่เป็นแบบนี้มันบ่เป็นกาบทั้งสี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้าม
0: าเนี่ยถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ถึง
0: ได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่แหละแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้าม
0: านี่ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ย่ําตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ําสวนสแนวแต่ละปี
1: แม่นอยู่ปีนี้เพิ่นเอาเป็นเพียงไฟหลายของเพิ่นเป็นอันนี้มันพอมาวานอันช่วยเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมีน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่ได้ยินแล้วแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็น
1: อัน
0: มาในถามมีแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบนบ
1: ่มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลยจ
0: ้ามาในถามคุณแม่หนุ่ยก่อนพอคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแปลกครับ
0: มันเป็นยังไง
1: มันแปลกพอแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบยังไงยังเหือ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกแปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาเพราะเฒ่าป่านนี่เพราะถ้าเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกแตกเป็นกาบ
0: เกิดมาโดนเฒ่าป่านนี่เฮาพ่อ
1: นี่ว่าแต่พ่อให้ว่ามันนี่มันยังได้แต่ที่ใส่โซ่เลยตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซ่เลยพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวนเงินทองกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่น
0: 27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม
1: ่ถือใจคักก็ยังว่าโอ้ที่นี่สิเว้าพื้นผู้ใดก็สิเว้าสู้ฟังเหมือนล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หน่วยประทับใจแห้งครับโซเลพัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปึ๊บถือโอ๊กถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซเลพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หน่วยเว้าไปน้ําหัวไปน้ําดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาอายุปานนี่จนเฒ่าเฮาก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆก็ได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่เคยใส่มาใส่เด้อโซเลพัดจะมันดีครับ
0: ครับ
1: เกิดมาฝันหัวจะพลอยล่ะบ่เสียบ่เบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านที่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซ
1: ั่นจ้า
0: เกิดได้ไงมากเฮาก็พ่อเพิ่นมา
1: พ่อ
0: เราดินเป็นยังไงอีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีครับต้องสิล่ะข้าวเดียวให้เนี่ยมาดําไปข้าวเด
0: ีย
1: วสิแตกนั่น
0: ล่ะอันนี้มันมา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่น
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยต้นน
1: ี่แม่น
0: บ่เข้าท่าไว้คุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเนาะอีแม่โซเลพัด
1: ใช่ตลอดไปนั่นล่ะบ่อื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ใช่หน่วยภาคเกิดมาเขาก็พอพี่ดอก
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปข้างหนึ่งคนเอา
1: จ้า
0: ใส่ยนต์มือตายตีปลากันคนละสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคือแม่หน่วยเปิดรถเปิดใจมาใส่เพิ่นครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณในไลน์สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เออมันดีครับ

0: เส้นมากเกินไปรากจะถูกเผาค่า pH ในดินก็จะเปลี่ยนและยังทำให้รากไม่สามารถดูดซับสารอาหารที่จำเป็นการเสริมด้วยกรดอะมิโนจะช่วยคืนความสมดุลของค่า pH และเพิ่มการดูดซึมสารอาหารช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์ซึ่งสนับสนุนการสลายตัวของสารอาหารเพื่อสังเคราะห์กรดอะมิโนถ้าพืชเติบโตช้าหรืออ่อนแออาจจะทำให้ขาดไนโตรเจนและสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆอาจจะสังเกตได้ว่าพืชเริ่มตายเร็วกรดอะมิโนสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยการเข้าไปช่วยกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยให้รากมีความหนาและมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาความเครียดน้อยลงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพอากาศและปัญหาอื่นๆในการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าพืชต้องการกรดอะมิโนหรือไม่ให้ตรวจสอบดินเมื่อดินสุขภาพดีควรจะมีรูพรุนสีเข้มและอุดมสมบูรณ
1: ์สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆงงงงมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีหนึ่งสองสองอีกเท่านึงครับพี่น้องศูนย์สี่สามแปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสอง
2: ยาบำรุงร่างกายเส้นทีครับยาบำรุงร่างกายเส้นทีเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะครับสำหรับผู้ใดที่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนอนหลับๆตื่นๆนอนสะดุ้งนอนผวาลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดหันปวดนี่ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนากระตนกระตัวไว้มันเอาก้อนหินทับไว้สิไปไสมาไสสิยางสิเดินสิเหินนี่โอ้ยลำบากซะเหลือเกินตื่นเศร้ามาบอกกระปี้กระเป๋าบอกกระชุ่มกระช่วยบอกกระชับกระเชงเป็นซอกงอกแซงแงกเป็นส่งหลงเสียงเหลงเป็นเงื้อเงื้องักทุกครั้งที่มีอาการครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซนทีนะครับยาบำรุงร่างกายเซนทีหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านค้าร้านขายทั่วไปนะครับตามหมู่บ้านก็มีเด้ออีพ่อยเมียน้ำร้านค้าร้านขายตามหมู่บ้านก็มีนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางตำบลสาดอำเภอโพชัยนะครับบ้านท่าเสียวครับบ้านท่าเสียวร้านชัยวัฒน์นะครับร้านชัยวัฒน์บ้านท่าเสียวตำบลสาดครับร้านมงคลนิรภาพครับบ้านฟากเปล่าอำเภอกมราศัยหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านโคกรามหมู่2ตำบลดงลิ่งครับตรงไปได้ที่ร้านคุณแม่นาลีครับร้านคุณแม่นาลีนะครับร้านดีเฮงครับอยู่ทางบ้านสาดสมศรีหมู่5ตำบลทัญญาหรือว่าสิเป็นร้านย่ายหมูครับหมู่16บ้านเขาล้ามอำเภอกมราไสนะครับร้านนรินทร์ซับผ้านิดหมู่8บ้านดอนเปื่อยครับบ้านดอนเปื่อยหมู่8อำเภอกมราไสนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านดอนยุ่งหมู่เก่าตรงไปได้ที่ร้านคุณแม่บัวรุ่นนะครับร้านคุณพี่พี่เพ็ญครับร้านคุณพี่เพ็ญนะครับทางบ้านสมห้องหมู่11ตำบลทัญญาครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่บ้านหัวแหดหมู่10ครับตรงไปได้ที่ร้านวิไลพรการค้านะครับบ้านดงลิงหมู่11ครับตรงไปได้ที่กองทุนบ้านดงลิงนะครับสำหรับบ้านดงลิงหมู่11ตรงไปได้ที่กองทุนบ้านดงลิงนะครับร้านคุณแม่นาลีครับตรงไปได้ที่กองทุนบ้านหนองมะเกลือหมู่5นะครับหรือว่ากองทุนบ้านเกาน้อยหมู่5นะครับตำบลเจ้าท่าร้านอรุณทรัพย์ครับร้านอรุณทรัพย์บ้านหนองไผ่ตำบลโคกสมบูรณ์นะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านน้ำมุ่นตำบลโคกสมบูรณ์นะครับบ้านน้ำมุ่นหมู่2ตรงไปได้ที่ร้านเกสรกันเองนะครับหรือว่าร้านคุณพ่อสำลันบ้านคำพ้นทองหมู่หานะครับตำบลโคกสมบูรณ์พี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้านเหนือครับตรงไปได้ที่ร้านคุณพี่นกหมู่2บ้านด้านเหนือนะครับหรือว่าจะเป็นร้านประยงพาณิชย์บ้านสว่างหมู่เก่าตำบลโนนศิลาอำเภอคลองชัยนะครับร้านกมลทิพย์การค้าครับบ้านสวนโคกหมู่13ตำบลดงริงนะครับร้านวัดหมู่2บ้านด้านเหนือตำบลพลงามหรือว่าร้านเก๋กุ้งนะครับร้านเก๋กุ้งอยู่ทางบ้านน้ำมุ่นหมู่4เด้ออีพ่อไอ้เมียพี่น้องบ้านบึงครับบ้านบึงตำบลหลักเมืองนะครับตำบลหลักเมืองหมู่10ตรงไปได้ที่ร้านคุณหน่อยนะครับพี่น้องบ้านแก่ตำบลทัญญาหมู่1ครับตรงไปได้ที่ร้านมลิวันนะครับหรือว่าสิเป็นร้านทะเนศบริการหมู่1บ้านหัวโนนตำบลทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางทวัดบุรีเด้อตรงไปได้ที่ร้านทะเนศบริการบ้านหัวโนนหมู่1ครับร้านคุณพี่นาลีนะครับบ้านโคกรามหมู่2ครับร้านกลางบ้านพารวยครับร้านกลางบ้านพารวยนะครับร้านกลางบ้านพารวยอยู่บ้านนุ่นโพสีตำบลหนองแปนอำเภอกมลาไสนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่แถวบ้านบอนะครับบ้านบอตำบลธัญญาตรงไปได้ที่ร้านฝนที

0: นะครับพี่น้องบ้านดอนป้อแดงตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องที่อยู่บ้านดอนป้อแดงตรงไปได้ที่ร้านต้นฝ้ายต้นหลิวนะครับใกล้มองไรไปมองหันก็แล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากกระชุ่มกระช่วยอยากกระปี้กระเป๋าอยากกระชับกระเฉงบ่อยากเป็นปัญหาของบุตรหลานบ่อยากเป็นปัญหาของลูกของเต่าของผู้ที่อยู่นำกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับครับทุกครั้งที่มีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีครับพี่น้องกินแล้วมันสิแม่นความเบาอีกสุด
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: ร่านหมุนจันทร์พันนี่การเกษตรร่านหมุนจันทร์พันนี่การเกษตรจำหน่ายปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรปุ๋ยตรากระต่ายหัววัวขั้นไถราคาคือสารปรับปรุงดินโซเล่ปุ๋ยอินทรีย์แท้ตรากวางเหรียญทองปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตรากวางเหรียญทองจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าทุกกระสอบหรือว่าสิเป็นยาคุ้มยายาคายายาคาเพี้ยยาคานอนยาป้องกันเชื้อรากมีเงินหน่อยกระซื้อได้ซื้อได้นำบัตรเกษตรกรสุขใจนำมารูดปืดรูดปืดได้ทันทีที่ร้านบุญจันทร์พันนี่การเกษตรบุญจันทร์พันนี่การเกษตรใกล้วัดป่าแพ่งสีตรงกันข้ามกับดอนปูตาตำบลลักเมืองอำเภอกรมล่าไสจังหวัดกาฬสินธุ์โทร043 840 1222อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 1222โซเล่เงินฉีดเข้าก็เขียวไว้ฉีดพักก็เขียวทั้งใจฉีดพืชให้ก็เขียวโดนเร่งดอกเร่งผลเขียวโดนเขียวทนเขียวไว้ปลอดภัยไร่สารตกค้างผลผลิตก็เพิ่มใส่แล้วดีดี
1: มาใช้ได้ประมาณสัก3วันนี้เนาะใบเขาก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปจากที่แดงที่นั่นมันก็จะเขียวขึ้นมาแตกช่อออกรวงขึ้นมาก็ลองไปใช้ดูนะคะคือว่าแม่นี่ใช้แล้วชอบมากติดใจ
2: เขียวเร็ว2มือเขียวคือหวายหลีฟังวิทยุแล้วแม่เนาะซ่อมเบิ่ง2มือมันต้องเขียวไอแข็งเขียวดําซ้ําเลยละใบมันนี่พร้อมพี่น้องก็เบิ่งฟังผมบอกว่าใส่ซะบ่เป็นสิเป็นไผดอก
0: ผู้ใดใส่แล้วก็พากันเงินโซเล่เงินโซเล่เงินสนใจโทร0916840477

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล้นโตล้นโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบสดใจโทร043 840 122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043 840 122ความสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่างดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ลบจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: กับไปยักใช่ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใส่ตาก็ม้อยต้นก็แข็งเขียวงามใช่เข่าก็งามบักปีกจุดใบท่อฝ่ามือดิคือใจแห้งแหละทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบอกเคยใส่โชเล่ก็เ

0: ไข่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
1: ความสุข
2: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
3: ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
2: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิงพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
4: ้ซอยรถตกครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อ

ดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดดินปลูกยังบ่งามอย่าลืมครับนึกถึงอะมิโนฮิวมิงมิโซเลยผัดครับกินเขาบ่แซ่บนอนบ่หลับนอนรับรัดตื่นๆนอนสะดุ้งนอนผวาเมื่อยมอยซอยแหลมยาบำรุงร่างกายเสริมดีครับยาบำรุงร่างกายเสริมดีเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงโลหิตบำรุงกำลังครับสำหรับวันนี้รายการเกษตรมิตรภาพนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเจอกันเป็นประจำกับผมนะครับบ่าวเอกโซเล่14นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณของทุกมือนะครับบ่าย2โมงแรงหอด4โมงแรงของทุกมือเด้ออีพ่อไอ้แม่เป็นรายการสดๆครับสำหรับมื้อนี้เวลาเบิดเวลานะครับจังพอกับผมเอกโซเล่ในมือนาสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งหมด4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
0: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14

0: โอ0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาตะหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังชาญสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มี

0: ประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีโซเลพาร์สนใจโทร

0: 1ป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ไทยบ้านโน่นหัวสร้างโทนอยู่ตีนเขาเลยว่าสันเถาะอยู่ห่างไก่ควมจะเลิ่นแน่จักน้อยการศึกษาการบ่ค่อยมีปานใดเลยเฮ็ดหยังบ่ค่อยถูกดอกมื้อนี้เพิ่นมาอำเภอเพิ่นสิมาจดทะเบียนสมรสเพิ่นก็ขึ้นไปหาปลัดเนาะปลัดเพิ่นก็ถามว่ามาธุระอีหยังครับว่าสั่นเพิ่นก็บอกว่าผมสิมาจดทะเบียนสมรสผู้ปลัดก็เหลียวซ้ายเหลียวขวาเนาะเอ้ามาจดทะเบียนเอาเมียมาบ่พะนะบ่ครับว่าสั่นผู้ปลัดก็ว่าไปเอาเมียมาเพิ่นก็หายไปประมาณ3ชั่วโมงก็กลับมาเทินมาหาปลัดอีกปลัดก็เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังบ่เห็นเมียเพิ่นบอกว่าให้ไปเอาเมียมาจังสิจดได้ว่าสั่นเพิ่นก็หายไปอีกประมาณจัก3ชั่วโมงก็กลับมาคือเก่าจด
2: ผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละกะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะสมมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บาสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกข้อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลเอามาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำ

อย่างบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาล่าพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาล่าพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลงคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท้องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาว0438401222ฝ้าวโทษฝ้าวโทษ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีผัวเมียคู่หนึ่งอยู่กินกันมาดอนเติบละละบ่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันดอกเพราะว่าเป็นคนหูผู้ดีทั้งคู่ผู้เมียนั่นเป็นครูผู้ผัวเป็นนักกีฬากอล์ฟว่าสันทับตกน้ำว่าสันบ่เป็นหยังดอกเป็นแค่ฝันผู้เมียปลอบใจว่ากันนอนตาจะข้าวละเมออีกละซ้ายซ้ายซ้ายว่าสันว่าผู้เมียกับโป๊ะผู้ผัวกันอีกฝันว่าตีลูกล่องหลุมไส้แมนบอพะนะผู้เมียกับปอบว่านอนซาเป็นแค่ฝันว่าสั้นแล้วกับผ้ากันนอนดอนเติบผู้เมียห้องโวยวายเลยบาดเนี่ยโอ้ยว่าสั้นเทิงเอามือกลุ่มของเจ้าของอะนะผู้ผัวกับเตินขึ้นมาโปกเมียบ่ท่านได้ตีแค่ดึงหญ้าโปยเบิ่งทิศทางล่มซื่อๆพะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอก

0: เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าโยเฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าข้าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ห่าลองค้นหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ำใดนำยางกะพอบกะปิดกะปล่อยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
1: จำให้ดีนะแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
0: ขยายทอนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซาหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไปโดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิ๊บจ้อย
1: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
0: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็กลิ้งกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอย่าเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อ

0: มาแล้วมาแล้วของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ลูกชายกับแม่เพิ่นโสกันโคลูกชายอายุประมาณ5ขวบนี่ละลูกชายก็ถามแม่ว่าแม่เคยขึ้นสวรรค์บ่

สั่นผู้แม่ก็บอกว่าบ่เคยว่าสั่นว่าผู้ลูกชายก็เลยว่าเอ้าอีแม่สู่น่าแจ๋วก็บ่ได้พะนะเอ้าแม่นหยังลูกคือว่าจังซั่นผู้แม่ถามก็อีแม่บ่อยู่บ้านมื้อนึงเขาย่างท่านห้องน่าแจ๋วน่าแจ๋วบ่ปิดประตูน่าแจ๋วห้องว่าสิฮอดสวรรค์แล้วว่าซั่นดีเด้อีพ่อนอนทับน่าแจ๋วไว้คันบ่ซั่นน่าแจ๋วหนีมู่เฮาไปสวรรค์แล้วพะนะ

ก็ว่ากันไปสลักทะลึ่งตึงตังไปเพราะมวนกันอยู่มองนี้ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังบ่าวสิทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดกะฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังเมื่อนี้บ่าวสิทนมีของดีของเด็ดที่หมู่เฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปอยมีน้ำซ้ำเชื่อราเชื่อราโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลียงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์043แม่นจำนายก็ติดต่อเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายคอน้ำยางคอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พา

0: มีพ่อบ้านผู้หนึ่งปกติเพิ่นเลิกงานแล้วก็กลับบ้านตรงเวลาเสมอว่าจันทะมื้อนี้หมู่บัดซ่วนไปสังสรรค์ต่อปฏิเสธหมู่ก็บ่ได้ก็เลยไปปิดมือถือไว้นั่งนำหมู่ไปแต่ว่าก็ง้อยว่าผู้หมู่ก็เลยถามเป็นหยังเฮ้ยคือง้อยแถวว่าซั่นว่าโอ้ยเฮาขึ้นกันแล้วเพิ่นก็กลับบ้านซะตั่วเอาวิธีหมู่มาใส่ซะแล้วคอยย่องเข้าไปห้องนอนเลยก็เห็นนอนคุ้มโป่งเยอะมุดเข้าไปในผ้าห่มจัดการเลยเรียบร้อยมิดจัดคือมูวาอิหลีอ่ะก็เลยย่างเข้าห้องน้ำในใจก็คิดเออได้ผลอิหลีพะนะพอเปิดไฟห้องน้ำปั๊บเห็นเมียนั่งอยู่ในห้องน้ำตกใจซะแล้วเอ้าเจ้ามาอยู่นี่ได้จังไดเฒ่าพะนะอย่าเสียงดังเดี๋ยวอีแม่ตื่นว่าซั่นบ่าเอ้าเฒ่าแม่อยู่ไสว่าซั่นเอาก็นอนอยู่ทั้งเตียงเฮานั่นแล้วเจ้ากับเด็กขอย่านเลยเอาเล่ามานอนเป็นหมู่พะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนสืนกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยยางหลายๆว่าสันทอมาแล้วบาสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมเกิดมาสรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเทศให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษสั่งเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อม

拼命发洗脱，说嘞哈拉拼命发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: แม่กับลูกเพิ่นพากันไปวัดนั่งฟังพระเทศน์อยู่ดอนเติบผู้ลูกชายก็ปวดเหนียวสันตัวเพิ่นก็เลยแอวแม่หนูปวดเหนียวว่าสั่นผู้แม่ก็เลยบอกลูกชายว่าตายในวัดในว่าอย่าว่าเหนียวเด้อลูกมันบ่สุภาพว่าสั่นเอ้าคันบ่ให้ว่าเหนียวสิให้ว่าหยังสั่นผู้ลูกชายถามผู้แม่ก็บอกว่าให้บอกว่ากระซิบว่าสั่นก็แล้วไปว่าอาทิตย์ต่อมาผู้พ่อก็เลยพาลูกมาวัดบาทเนี่ยเปลี่ยนกันกับแม่ว่าสั่นเหาะฟังเทศโดนเติบลูกไส้ก็ปวดเหี่ยวสั่นตัวบาทเนี่ยเพิ่นก็เลยแอวพ่อหนูอยากกระซิบพะนะผู้พ่อก็บอกว่าเดี๋ยวให้เพิ่นเทศจบก่อนลูกมันเสียงดังกระซิบบ่ได้ยินดอกพะนะโดนเติบไปได้หน่อยกระซิบอดบ่ได้ตัวก็ให้ซะแล้วหนูอยากกระซิบว่าสั่นบาเสียงก็เริ่มดังขึ้นเนาะผู้พ่อก็เลยอดบ่ได้ซะแล้วคันสั้นกะกะซิบใส่หูพ่อเลยลูกพะนะเปียกมากเนา
1: ะอ่ะมันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเห็ดเวียดไปน้ำหวกอ่ะมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แนวดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายนำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันทอปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี้ดอกฮะจังไดกับโทรมาเด้อ
2: 043840122
1: โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สา

แต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะเกาซอยขยายคอน้ำยางคอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีค่าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: โรงเรียนอนุบาลครูเพิ่นเอิ้นเด็กน้อยมาถามให้การบ้านไปและเด็กน้อยบ่ยอมเฮ็ดเพิ่นก็เอิ้นเด็กน้อยมาถามเป็นหยังจังบ่เฮ็ดการบ้านมาส่งคุณครูคะเด็กน้อยก็ตอบว่าบ่มีอารมณ์ค่ะคุณครูคะนะเฮ็ดการบ้านก็ต้องมีอารมณ์บ่ไผบอกไผสอนว่าซั่นเพิ่นถามเด็กน้อยว่าเด็กน้อยก็ตอบว่าบ่มีผู้ใดบอกไผสอนดอกค่ะแต่ว่าเคยได้ยินคุณพ่อกับคุณแม่ว่ากันคุณพ่อกับคุณแม่ว่ากันจังใดเห็นคุณแม่ถามคุณพ่อว่าเป็นหยังบ่เฮ็ดการบ้านแน่คุณพ่อก็บอกว่าบ่มีอารมณ์พะนะ
2: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กาน้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ๋อเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงกรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ่งใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของบ่แม่นทา

0: แต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
1: ฮะป้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท
0: ์043840122สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้าน
2: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ยายครับผมสิเปิดร้านใหม่อยากให้ยายไปอุดหนุนเป็นคนแรกเพื่อเป็นสิริมงคลว่าสันว่าผู้หลานเบาทางยายก็เลยบอกว่าโอ้ดีละลูกมาเป็นคนหูผู้ดีแท้ขนาดสิเปิดกิจการใหม่ยังอุตส่าห์ให้ยายไปประเดิมให้เอาเลิกเอาไส้นะลูกนะเปิดเมื่อใดล่ะผู้หลานก็บอกว่าเมื่ออื่นยายว่าสันว่าอ๋าได้ได้ยายสิไปแต่เศร้าเลยล่ะบักลาขายหยังล่ะขายโรงศพครับพนะ
1: กูเป็นมูการส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ๋าเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อยราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดจังเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่

เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อเก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

ที่ด้อยโอกาสในสังคมอาจจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสังคมรังเกียจนะครับแต่พี่เทลลี่ไม่เคยรังเกียจนะครับแม่สายครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาคสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชานิยม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิตินิติธรรมประภาส

0: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วและนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการส่วนกรณีเงื่อนไขที่ให้เงินจำนวน 1,000 บาทใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วแต่เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
1: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
0: สำหรับกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและรัฐบาลมีหลายแนวทางในการหลังจากสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรือไม่นั้นย้ำว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมแต่เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ด้านสมาพันธ์ SME ไทยเสนอรัฐบาลปรับเกณฑ์เพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้
3: นายณพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งอัดฉีดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการในฝั่งผู้ประกอบการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเสนอปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีเป็นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเข้าร่วมได้และใช้องค์ประกอบภาษีที่ตรวจสอบได้โดยกำหนดให้ใช้งบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษีปีล่าสุดที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานอ้างอิงรายได้จริงเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งการยึดเกณฑ์เอกสารทางภาษีที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจูงใจให้รายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียสิทธิ์ทั้งนี้สมาพันธ์ SME ไทยเชื่อมั่นว่าการปรับเงื่อนไขครั้งนี้จะช่วยให้เม็ดเงินกระจายตัวสู่ร้านค้ารายย่อยได้อย่างแท้จริงและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวปฏิพลสถาพมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรัฐหรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนสำหรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจะใช้ระบบเน็ตบิลลิ่งโดยประชาชนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์พร้อมขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิม10ปีเป็น20ปีให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซลาเซลล์โดยกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมครอบคลุมช่วงปี2569ถึง2571นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคาให้สามารถติดตั้งบนพื้นดินและบนผิวน้ำได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน

0: ชนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หลังคาสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนอาจติดตั้งระบบขนาดมากกว่า5กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง3แห่งจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนครอบคลุมการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์การควบคุมระบบส่งและระบบจำหน่ายและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับโรงงานไทยสู่สมาร์ทแฟคทอรี
1: ่นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการผลิตเป็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.มหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยบริการจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อวางกลไกพัฒนาระบบนิเวศ AI อย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนากำลังคนให้คำปรึกษาเชิงลึกบริการการทดสอบเทคโนโลยีเสมือนจริงและสนับสนุนทุนพัฒนา AI โซลูชันที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในโรงงานมุ่งลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยการผลิตอัจฉริยะโดยสอท.จะผลักดันการนำกลับก่อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและยกระดับโรงงานไทยสู่สมาร์ทแฟคทอรี่และสมาร์ท OEM ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดำเนินการครอบคลุมเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างพื้นที่สำหรับทดสอบโมเดล AI และฮาร์ดแวร์รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา AI ที่จำเป็นและในอนาคตมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AI ไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศอาทิกลุ่มสุขภาพและเมืองอัจฉริยะเพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กองทัพเรือชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดหาเรือฟริเกตยืนยันดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคัดเลือกบริษัทฮันฮวาโอเชียนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่โดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 17,000 ล้านบาทว่าการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออย่างเป็นขั้นตอนและสำหรับบริษัทฮันฮวาโอเชียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่อเรือและมีขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือรบตามมาตรฐานนาโต้รวมถึงสามารถบูรณาการระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบสากลได้ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญที่นำมาประกอบการพิจารณาส่วนผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการพบว่ามีประเด็นด้านเอกสารประกอบการเสนอราคารวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว
3: ้การมองเรื่องสเปคของเรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อรถยนต์แต่ละท่านอาจมองต่างมุมบางคนให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์ที่แรงจัดบางคนชอบความหรูหราสะดวกสบายบางคนมองเรื่องความปลอดภัยบางคนมองที่ความทนทานอะไรและสูงบริการหลังการขายต่างคนจึงต่างนำต่างทะเลจุดไหนคือหัวใจสำคัญของความหรูรอดและชัยชนะกองทัพเรือไม่ได้จัดหาเรือเพื่อให้มีเพียงเรดาร์ที่ดีที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดหรือมีเครื่องยนต์ที่ทำความเร็วที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เรามองถึงภาพรวมทั้งระบบทุกระบบต้องเชื่อมโยงและทำงานด้วยกันอย่างสมบูรณ์มีความพร้อมรบสูงการซ่อมปรับปรุงระยะยาวมีหลักประกันและประเทศชาติได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีสูงสุด
2: ผู้บัญชาการทหารเรือยังกล่าวอีกว่าคณะกรรมการจะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงและกำหนดคุณลักษณะของเรือในระดับสูง พื่อให้ได้เรือที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือ

0: ำชับคณะกรรมการยึดหลัก5ข้อได้แก่ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาทุกรายคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาค
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนทั้งในด้านราคาระยะเวลาและความแน่นอนในการขนส่งปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งทางรางเพียงประมาณ2%เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง7%ตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอีกทั้งการขนส่งทางรางด้วยหัวรถจักรดีเซลช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ประมาณ10%และหากพัฒนาเป็นหัวจักรไฟฟ้าในอนาคต
1: เข้มบริการแพลตฟอร์มภายใต้กฎหมาย DPS ให้โปร่งใสและเป็นธรรม
3: นายชนาธิ์มิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ากล่าวว่าเอ็ดด้ายังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นทางดิจิทัลหรือดิจิทัลพลัสให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการร่วมกำกับเช่นบริการแพลตฟอร์มให้โปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย DPS เอ็ดด้าในฐานะ Co-Creation Regulator ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการเชื่อมการกำกับดูแลการดำเนินงานหลักๆตั้งแต่การนำแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบและตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจแล้ว 2,133 บริการทำให้ภาครัฐรู้ว่าใครเป็นผู้ให้บริการประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสามารถติดตามตรวจสอบได้ตรวจกำหนดหน้าที่และแนวปฏิบัติตามระดับความเสี่ยงของแพลตฟอร์มผ่านการออกอากาศใหม่ที่พร้อมใช้งานทางด้านค่าธรรมเนียมบริการไรซ์แชร์ลิงการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนสื่อสังคมออนไลน์และการจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานและยกระดับสูง1212เอด้าจากช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นเรดาร์ของระบบที่วิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงเพื่อให้เกิดกลไกการร่วมกำกับเช่นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสความปลอดภัยของบริการไรซ์แชร์ลิงการคุ้มครองและเยียวยาจากออนไลน์ฟอร์ดตลอดจนเสนอแนะในการกำหนดค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและค่า GP พร้อมขยายผลผ่านแคมเปญ GPS PlusEvery Click ปี2ที่มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวิร์กช็อปมากกว่า338คนเข้าถึงสื่อความรู้เกี่ยวกับ DPS กว่า4,400,000ครั้งสะท้อนความก้าวหน้าของการร่วมกำกับที่ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบพร้อมนำข้อมูลปัญหาไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมเชิงพื้นที่โดยทีม1212เอด้าลงพื้นที่แล้ว10จังหวัดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทลายโกดังเก็บคอนแทคเลนส์ผิดกฎหมายยึดของกลางมูลค่ากว่า4,700,000บาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำหมายสารเข้าตรวจค้นโกดังในตำบลบางปลาอำเภอบางพลี592ชิ้นและเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งหรือไม่มีฉลากภาษาไทยจำนวน 14,289 ชิ้นรวมของกลางทั้งหมด 132,720 ชิ้นและมีมูลค่าของกว่า 4,736,930 บาททั้งนี้การสืบสวนพบว่าโกดังดังกล่าวทำหน้าที่เก็บแพ็คส่งโดยผู้ดูแลชาวจีนรับสารภาพว่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีนและจัดส่งให้ลูกค้าชาวไทยมานานประมาณ3ปีและมียอดจำหน่ายวันละประมาณ 3,000 ชิ้นศุลกากรภาคที่3ส่วนที่กำลังสกัดจับขบวนการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากจีนซุกซ่อนในตู้ผักสดประมาณ16ตันมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนางสาวประอรรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่

0: 3เปิดเผยว่าวันนี้ด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากรแม่สายได้บูรณาการความร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์ด่านอาหารและยาและด่านตรวจพืชเข้าตรวจสอบและสกัดจับตู้สินค้าต้องสงสัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยื่นเอกสารสำแดงการนำเข้าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลรวม930กล่องน้ำหนัก 18,850 กิโลกรัมแต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายพบความผิดปกติของภาพสแกนและส่วนต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจอย่างละเอียดจึงพบเนื้อสุกรลักลอบนำเข้าซุกซ่อนปะปนมากับผักสดโดยไม่มีการสำแดงจำนวนถึง379กล่องน้ำหนักสุทธิ 16,514.1 กิโลกรัมหรือประมาณ 16.5 ตันมูลค่าประเมินกว่า 1,530,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการที่เข้มงวดของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคสัตว์คุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกลไกราคาของเกษตรกรไทยภายในประเทศอย่างยั่งยืน
1: กันใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกอให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยูเครนและซูดานรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจะเป็นประเด็นหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปีนี้ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารหน้าขณะที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อมองไปยังสงครามยูเครนและสงครามในตะวันออกกลางจะพบว่าสถานการณ์ค่อยๆเลวร้ายลงในทุกวันและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ด้านนายนิโคลัสมีอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่จะกำหนดว่าโลกต้องการอะไรจากคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลลาวสั่งการให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับแขวงที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคซึ่งรวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและเนื้อสุกรระหว่างแขวงและเขตโดยเด็ดขาดตลอดจนห้ามการนำเข้าสุกรและเนื้อสุกรจากต่างประเทศขณะเดียวกันทางการลาวยังสั่งการให้ยกระดับการประเมินความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งขอรับความสนับสนุนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกทางด้านเงินทุนอุปกรณ์ที่จำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์

0: ขอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณมหาสารคาม101เลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: เคาะข่าวดังตามกระแส

0: การหันมัดสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
0: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญ
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เทพเอาซ้ำนี่ละว่างเราสิโทรหาตอนนี้ซ้ำใบใจยังว่าคอยฮอดแล้วคุณพันรยา
1: ท่านว่าเจ้า

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ข่าวที่บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงทัตสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:51 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณหออาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันกับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเวลา 13:40 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้ทรงเปิดโรงอาหารพระราชทานจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายอาฮัมัดซัดดามะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปานันกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม

0: ศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน411คนเสร็จแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารเสริมนมและการบริหารจัดการโรงอาหารกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่และขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมสวนสมุนไพรสอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและปาล์มสมุนไพรกิจกรรมห้องสมุดจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านพร้อมกับมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการในห้องสมุดกิจกรรมห้องพยาบาลมีห้องพยาบาลและมีการบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบการคัดกรองสายตาและทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยซึ่งโรงเรียนประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องต่างๆกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าและขนมต่างๆกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจิ๋วและปลาทับทิมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ราษฎรและนักเรียนในวันเดียวกันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวซารีนาแวลาแลผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยากราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนเมื่อปี2522ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสี
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101 บริการ

ขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง
1: กล่าวสวัสดีครับพี่น้องสู่ขู่สู่คนเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมื้อนี้ก็ได้วินวันวินวันเป็นยังไงบุนะครับเอามื้อนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนคือเก่าฝนก็ตกไปมันนิ่มมันนื้อมันหนาดนะครับตกมาเป็นกาละเทศะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกอยู่มื้อนี้ย่ําก็เว้นก็ได้เนาะนะครับตากผ้าไว้กระแดดสวยมากกระแดดได้มากก็คืมแลนเอาผ้าห่มนะครับใครเนี่ยแต่มีล่อล่าตากผาเนาะหลากไปหลากมาเบิ่งดีก็อย่างนี้เอ้ยสมณเนาะนะครับเอาฝนก็ได้พุ่นละพุ่นว่าฝนคือด้านเหมือแท้ว่าซั่นฝนก็สิฮอดวันที่20พุ่นละพี่น้องเนาะวันที่20กันยายนส่วน21 22 23เนี่ยฝนก็สิหน่อยลงเนาะนะครับแต่ก็ยังมีฝนอยู่นะครับแต่ว่าฝนก็สิเลื่อนลงไปภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกหรือภาคใต้ไปสั่นภาคกลางไปสั่นส่วนภาคเหนือเฮากับอีสานเฮาก็สิเริ่มมีอากาศเย็นจากประเทศจีนมาแน่แต่ว่าก็สู่ฝนบ่ได้ก็ถอยคือกันอากาศเย็นก็ได้ยังมีฝนนํานี่สีไฟอยู่นะครับจะสิฮอดมื้อใดก็รอฟังไปซะเกินนี่ล่ะพี่น้องเนาะนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังมีแดดบ่ได้ตากเสื้อตากผ้าอยู่ดอกนะครับเอ้าสวัสดีคุณพุทธอรันทองสวัสดีคุณแม่นิดนะครับอํานวยเนาะแม่มาม่ามี2ท่านน้ำกันมื้อนี้เขาฟังนอกนั้นก็คือสิเป็นฝนตกเนาะคือจังได๋นอกนั้นก็สิเป็นฝนตกก็สิบ่ได้ฟังบ่ได้สละเนาะนะครับเอ้าขอคือกันขม่ากันแล้วกันเอ้าอย่าสลงมือลงเว้นกันเด้อผู้ใดก็ได้เนาะนะครับอย่าสลงมือลงเว้นเนาะตั้งแต่2ทุ่มเสร็จๆจนบ่ฮอดประมาณพุ่นละนะครับ3ทุ่มเสร็จๆเนาะนะครับมื้อนี้สิเงียบจักหน่อยเฮาจังได๋มื้อทางสถานีว่าทะเดปล่อยสัญญาณปล่อยมาแล้วนําว่างั้นเห็นแวบๆอยู่เนาะได้ยินอยู่เด้นะนะครับครับเป็นจังได๋เนาะสัญญาณก็ได้เราฟังใหม่กันเอาสัญญาณก็เป็นจังซั่นสัญญาณก็มาอยู่ดีล่ะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องไปใส่เบิดซะดีจังได๋ที่พี่น้องหลงมือวันนี้วันเสาร์บ่จังได๋คือบ่จะสิหลงเองคือจังได๋เนาะคือจังได๋พี่น้องออกเอ่ยเคยว่าจ่าให้ฟังเพิ่นน่ะจังได๋นี่มันหลงมือวันนี
2: ้เสียๆเนาะนี่ก
1: ็บ่หลงนะวันนี้ก็วันศุกร์อยู่คือจังได๋คือพี่น้องบ่หัวซาแล้วจังได๋บ่หัวซาก็สิเปิดเพลงทิ่มก็สิหนีไปหนีมันสิบ่อยากนี่ล่ะนิ่งขี้ข้านอยู
3: ่ฮัลโหลจ้า
1: พากันไปเฮ็ดหยังอยู่สายย่ําเอื้อนหาหั่น
3: ฟังอยู่จ้าฟังอยู่
1: พากันตั้งนโมอยู่หั่นล่ะมันศีลน้อยจังซี่ล่ะ
3: เห
1: ือ
3: ฟังบ่ได้เหือฟ้าห้องแฮง
1: ห้องแฮง
3: เด้อเกื้อนี่ฟ้าห้องแฮงเลยบ่ได้ฟัง
1: บ่ได้ฟังก็สร้างเลี้ยวถ้าฟังเอาโลด
3: ฟังห้องเนาะก็เลยผิดก่อนตัว
1: ห้อง
3: นี้

ย่านขึ้นเนาะว่าฝ่าสลมเนาะมันขึ้นนี่เนาะจ้าอืมขอจักเพียงนี่เด้อเอาขอมาสิได้เปิดให้เฝ้าไปนอนคือกันแล้วนี่ก็ได้ขอเพียงอันเอไอนั่นล่ะเรื่องหยังล่ะเปิดแล้วก็สิไปนอนซั่นดอกอืมสิฝนตกล่ะล่ะเรียนอ่าคือ

0: ก่อนก็แล้วกันงานเพลงอีหยังก็แล้ว E I E U นี่ล่ะนะครับอ้าวฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้า
0: แม่นหยังว่าเป็นจังได๋จะได้หยัง
1: ไม่ลืมหรือลังไม้เนาะนี
0: ่จักดีว
1: ให้เขาจะลังไม้มื้อนี้ก็ได
0: ้เอาลังไม้ก็ดีแต่ตัวมันคนบ่ดีเงินน้ำบ่พื้นคนได้เนาะ
1: เออเนี่ยกำลังฟังมื้อนี้ล่ะเนาะมื้อนี้ก็ได้จดๆจะว่าหอดเวลาหรือสายมูกแล้วเนาะ
0: จ
1: ะได้ก็ว่าลาไม่ถือก็ไม่ถือเมาอีเมียก็ฟังคนนี้แล้ว
0: เองเนี่ย
1: เมียฟังสาวมักสาวลูกติดได้เด้อมักสาวลูกติดนี่ล่ะจ้าบ่แม่ตาได้เด้อแม่เสียงได้เด้อแม่เสียร้ายลูกดักได้เด้อแม่ป่าเสริมป่าเรียนป่าล้านได้เด้อจ้าแม่ทองลอยแม่ปีทองสองพันสีเด้อแม่มามาเออพ่นเขาส้มก้อนมูแต่แม่มามาแม่เนาะเฮ็ดกินแต่เพื่อนเห็นอยู่จ้าแล้วมีพันเย็ดเด้อสาวกระตินคนสวยพ่อปันเขาชิมยายแม่น้องแม่หน่อยแม่จวนเด้อแม่บุญย่างเม็ดฟังละเทียนในเทียนฝนบ่ตกมื้อนี้เด้อฟังเด้อเนี่ยจะไหนปลูกเด้อมือเด้อป่าเสริมป่าเสริมไม่ป่าเสริม
0: แต่ว่านี่ปลูกกันอยู่ด
1: ีดาไม้รอนะพร้อมสวยสวยคุณนายสวยสวยเด้อสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: เอาไปใส่เราเนี่ยเอาฟังเพลงก่อนก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพลงอย่างเนาะนี่บ่เกินน่ะแฟนใครให้รู้หรอก
1: เอาจ้า
0: หลอกตาเอาเพียงยัง
1: ขอฟังเพียงเนื้อ
0: เอาเป็นเรื่องว่า
1: ผู้หญิงหน้าเงินนะคะ
0: ผู้หญิงหน้าเงิน
1: ผู้หญิงหน้าเงินขอมอบเลยค่ะ
0: เอามอบไปแล้วกันไม่ขึ้นโดนแกมาขึ้นโดนแท้ครับ
1: ผู้หญิงหน้าเงินจ้าผู้หญิงหน้าเงินเอไอเอไอจ้าขอมอบได้ค่ะเรียนสีทองใน 2,400 ใน 2,400 เมียน้อยเมียเรียมาเมียเทียงหวยเพิงเมียเทียร้าย 2,400 ก็ทองกิจอาสาเอ่อครับครับตรงนี้มีความสุขเรียกว่า
0: วิโคนว่ามีคนซื้อ
1: เห็นเห็นนี่กังวิน
0: อ
1: ืมครับ
0: โ
1: บกว่าใครบ่จนขอให้ได้ว่านอนฟังอยู่นี่ล่ะมาค่ะคืนสวัสดีค่ะ
0: ครับไปใส่ล่ะสวัสดีค่ะว่างว่างสายนี่มันล่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ได้เออว่างปิดดิซะโอ้ยอ่อนซ้อนหลายขายของดีๆเด้อขายดีอยู่ของแต่ว่าคนซื้อบ่ใครดีวะนะครับ08มิจะบอกเขาจะโทรมาได้เบอร์โทรกับบ่บอก0809798200นี่ครับกูฟังทางเฟซก็บ่มีดอกนะครับก็ฟังไปเฮ็ดไปซั่นไล่สดไปซั่นล่ะนะครับผู้อยากก็จะบ่มีวิทยุก็จะฟังได้ทางนี้ซั่นดอกเนาะนะครับก็จะบ่มีวิทยุก็จะสิฟังได้ทั้งฟรีทั้งหยังซั่นดอกเนาะฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้า
0: จ้า
1: ฝนตกเด้อทางเมืองเพิ่นได้เพียงฝนตกเด้อบ่
0: ตกแห้งบ่ล่ะ
1: ตกเปียกอยู่ได้นานถังนึงจ้า
0: เอ้าเดี๋ยวนี้ตกจะบ่ได้เนี่ย
1: เดี๋ยวนี้เช้าแล้วจ้า
0: โอ้ตี
1: ตกประมาณ6 โมงนี่ได้เมา
0: ตกคือกันนี่ล่ะซ้ำนี่ล่ะมันก็เช้าไป
1: จ้าฝ้าห้องแง้งๆเบาๆ
0: ฝ้า
1: ทั้งนั้น
0: ฝ้ามันจะห้องสร้างฝ้าเหรอเนี่ย
1: เอาห้องตั้งลูกปูลูกป่าได้เมา
0: ลูกไรก็สร้างล่ะกูได้ไปตากฝนตากมันจะลุ่งลูกหัวลูกหางมันล่ะ
1: ฟ้าหัวตาเข็งจ้า
0: ฟ้าหัวคนหมดแล้วก็ได้ไปตาก แดดจากลมดีๆเสียงเออ

0: แล้วแต่ละมังนั่นบ่ได้ว่าจักรักษาเจ้าของนั่น
1: อืออือเพียงของร้องเพลงได้จ้า
0: เพียงหยังหั่นน่ะ
1: อันนั้นนะเรา
0: บ่มีดอกเพียงอันนั้นบ่มี
1: แล้วก็มีเจ้าของไว้มากินตลาดไว้มา
0: ครับ
1: จ้าอันเราเพียงว่าไอ้ดอกว่าวอีกนั่นเนาะวันสายรถกูเจ็นกูสายเราน้องแก้มแบบฟังเพลงไว้มา
0: ครับอ้าว
1: ว่ากูว่ากูเจ็นกูสายเราจ้าจ้า
0: โอจ้าโอจ้าฝนตกยังมาแรกก็สิตกอยู่สมองแหละพี่น้องแต่ว่าสีแห้งกับบ่แห้งดอกนะครับแต่ว่ามันก็สิตกไปแบบว่าฝนตกทั่วไปฮอด18แล้วก็19เด้ยังอีก19แล้วก็20เด้พี่น้องมันเป็นธรรมดาเลยยังอีกดินะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันเนาะคืนมื้อคืนนี่ก็ขึ้นฝนตกมือบ่มือฟังมือบ่ไปซะล่ะเนาะพี่น้องเนาะนะครับงั้นเพลงนี้ก็ละกันนะคืนฝนตกครับเอาปฏิว่าบ่รับสายข่อยปฏิว่าอย่าเอารับซะเกินกันเอาบ่ได้ตกหรอกฝนมันบ่ได้ฝนตก
2: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลหน้าไม้เด้ออย่าเว้าอันหน้าไม้ได้ยินบ่นี่
2: เห็นว่ามวน
0: ๆ
2: บ่ฮะ
0: เดี๋ยวสิเว้าแล้วบ่จังได๋ก็ได้จังซั่นล่ะ
2: เอาเด้อจะให้เว้ามันมัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะฝนจะตกย่างฝนตกโอ้ยบางห้องแห้งหลายแต่ว่าฝนตกหน่อยๆมื้อนี้ฟ้าห้องแห้ง
0: ฟ้าห้องแห้งฟ้ามันสิฝนก็สิสร้างฟ้าหน้าฟ้าก็สิสร้างคนได้บ่านี่เออ
2: เจ้าห้องเจ้าห้องแล้วก็ได้ได้ฟ้ามื้อคืนตกแห้งทางวันฟ้าขาดโอ้ยันซั่น
0: เออธรรมดาล่ะเอ้าพอแยกกอดอากาศก็คือว่าความวันที่20พุ่นแล้วบ่ทันได้ปลอดภัยได้นี่ฝนนี่บ่ทันได้ปลอดภัยได้นี
2: ่ เอาไม่น้อยไม่น้อยไปเบิ่งแข่งเรือบ่มื้อนี้ไอ้เบิ่งว่ามันดีวะนี
0: ่แข่งเรือมื้อ
2: น
0: ี้ต้อง
2: คือนี่ตะได้ตนจะได้ตนแม่ค่ะ
0: เออตัวก็เป็นหยังดอกก็เจ้าสู่อยู่แล้วล่ะแม่ค่านั่น
2: อันฟังเพลงอันนั้นฝนตกรถติดของสุรชัยไง
0: ฝนตกกี่ตมติดมันสิว่ารถติดยังอยู่หั่น
2: รถติดหรือฝนตกนะ
0: ฝนตกกี่ตมติดรถนี่น่ะ
2: เอาสุรชัยเด้อกูเอาพอเด้อเอาลูกเด้ออ
0: ้าวเอารถเอาต้องพอต้องลูกกันล่ะ
2: อันพอพอมอบให้น
0: มอบผู้ใด
2: น้อยคนสวยไม่น้อยคนสวยไปเบิ่งเรือบ่ล่ะมื้อนี้
0: แล้วบ่ไปดอกก็สิข้ามนอนฟังเสียงคน
2: แม่ยักษ์คอยเพิ่งเลยจ้ะแม่ท่านเอ็ดเลยจ้ะแม่ว่ามาละจานเมตตาละกันแม่เสริมแม่เสริมมีใจนอนในเสริม
0: แม่เสริมก็จะไปเข้าหมอบใดบ่นี่มุมใดบ่เห็นดอกไม้หวายบวชทั้งใดบ่
2: ให้อันเฮ็ด 2,000 ปี 2,000 ปีคนสวยๆละจาน
0: ครับ
2: อันสร้างน้ำนั้นได้ตาสีทองอาจจะตาเสือลายก็จ้ะไอ้เมื่อมีน้องเฮาทุกผู้ทุกคนน่ะหลายเมื่อสิเปิดเครื่องรับฟังในขณะนี้ว่าว่าคนแม่นว่าเทื่อฝนตกมันสิบ่ได้เว้าเนาะอันตกซื่อๆมันก็เว้าได้อยู่มันก็ทันฟ้าห้องนั่นมันจังเว้าบ่ได
0: ้ฟ้าร้องก้องกังวานเอาเสียงหวานฝากลม
2: ให้ฝากพี่สินด้วยนะจ๊ะหล่อๆหน้าใหม
0: ่ครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะคืนคมจึงได้จากเพราะความยากจากอีสานกาฬสินธุ์ถิ่นบ้านเก่าหนีความเศร้าทรมานฮัลโหลสิเอาไปใส่ล่ะ โอ้ยอัดซ้อนเนาะนะครับทั่วมากก็ได้หนูอยากจะเข้าหลับอรวดตัดตัดเต็ดเต็ดเอาให้เวลาเด้อนับ1ฮอด10คันบ่โทรมาก็สิเปิดเพลงนี้นี่นะครับนั่นโทรมาอีนี่ตะล่ะผู้ใดล่ะเนี่ยฮัลโหล
3: ฮัลโหล
0: ครับผม
3: ฟังกฎหมายอยู่เด้อ
0: กฎหมายสิเอากฎหมายหยังล่ะแม่ขึ้นหลายแต่มื้อนี้
3: แล้วจะสิเว้าให้ฟังได้เบิด
0: บ่มีแนวสิเว้าให้ฟังคือบ่ถามแน่ว่าจะว่าเรียกหยัง
3: อ้าวฟังเว้าไปโลด
0: อัน
3: ใดก็

0: ต้องไปละเฮาขึ้นนอนเด้อแม่เสริมแม่น้อยแม่เชียง
1: อืม
0: เจ้า 2,000 ปีเจ้า 1,000 เอเจ้ากระสินเจ้าเสือลายไอ้เก่าขี้ไอ้เก่าขี้หยุดไส้ใหม่ละบ่คือบ่เข่าเจ้าปีช่องน้ำเนเจ้าน้องนำลึกอำเภอจุกูจุพ้น
1: ครับ
0: จ้าปูนาหัวหน้าพร้อมคางจอกหัวหน้าสีชมพูสวยสวยน้ำเนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะฮะโอเคนะฮะโอเคอ้าวกสิบอกพี่น้องป้องไปเรียนกฎหมายกสิเป็นกฎหมายทั้งกรุงเทพไปตัดอ้อยอยู่ผู้หนาทางภาคเหนือเอาลูกมาให้เลี้ยงเอาเลี้ยงเอาลูกมาให้เลี้ยงเอาหลานมาให้เลี้ยงเอาลูกมาให้เลี้ยงนะเลี้ยงไม่ใหญ่เวลา6 7ปีเสียจังไหนกับเล็กน้อยมื้อนี้พอกับแม่มันก็ค่าเห็นนั่นเห็นนี่ตัดอ้อยตัดหยางญี่ปุ่นพลคนก็เป็นฮอดนอฮอดหยังเฮาเป็นผู้เลี้ยงหลานนี่เฮาสิจัดการกับหลานจังไหนแน่นะครับเกี่ยวกับเรื่องบัตรประจําตัวประชาชนมื้อนี้เข้าโรงหลอมโรงเรียนมื้อนี้เนาะนะครับอันเขาโรงเรียนมาขึ้นยากหรอกเพราะว่าจะมีคู่มาติดตามโหลดนะครับแต่ว่าการที่ไปเฮ็ดบัตรเนี่ยเด็กน้อยอายุจักปีจะเสียบัตรได้เนาะนะครับอืมพลคุณบ่แก่ได้เห็นหลานตัวบอกเอ้ยก็ว่าพาไปเฮ็ดบัตรประจําตัวประชาชนประธานหลานเสียจะมาซื้อว่าจังได๋ซื้อว่าจังซี่มีบัตรประจําตัวประชาชนบ่เขาก็ค้นหาบ่พอนะครับบัตรประจําตัวประชาชนก็คือบัตรประจําตัวเด้อบ่แม่นบัตรประจําบ้านทะเบียนบ้านมันยังอยู่บ้านแต่บัตรประจําตัวประชาชนมันต้องเอามาประจําตัวประชาชนมันถามหาบัตรเป็นบ่พอจักเที่ยจักเป็นคนต่างประเทศหรือต่างดาวกูก็บ่จักได้ครับพุ่นละคนที่หน้าตาคืออยู่ดีอืมออกไปทางเขมรพุ่นเอาฟังกันแล้วกันคืนกะละแม่นฝนตกเนาะพี่น้องงั้นเพิ่งนี้กันแล้วกันเนาะอืมเอา

0: ำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหน่อยก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูสิน0809798200 0809798200
3: 0809798200เนาะพี่น้องเนื่องจากว่าทางสบู่เข้ากับขาดตลาดอีกแล้วพี่น้องนะครับสูตรบะขามนี่บ่มีเด้อบ่ต้องถามถึงเมล็ดสุกรนะครับแล้วก็สูตรนมเขาก็บ่มีเดี๋ยวนี้มีแต่นมแพะนะครับนมแพะมะละกอแล้วก็ขิงแล้วก็ขมิ้นมี4อย่างเนาะแม่ทั้งร้อยว่าอย่างใดอย่างลั่งเนี่ยพนักงานน้อยบ่มีครับบ่มีก็คือบ่มีถามมาเป็นหยังคือบ่มีถามบาชุศิลป์บาชุศิลป์ก็ถามไปทางโรงงานโรงงานก็ว่าผลิตอันบ่ทันหัวน้ําหอมสั่งมาบ่ได้บ่ซั่นจําเป็นจังใดผลิตได้น้อยลงก็เลยถามขึ้นมาก็สิเจ๊งไปโรงงานก็เลยว่าจังซี่คันสิเจ๊งก็บอกกันเด้อพี่น้องเพิ่นสิหนีไปหาใส่สบู่แนวอื่นซะอันหมู่อันอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีพุ่นก็ขายแข่งกันอยู่พุ่นอันละ99บาทเนาะนะครับฝรั่งก็เลยบอกว่าเฮ็ดอีหยังกับกระปิดกับปล่อยสิขายก็ขายคันสิบ่มีขายก็บอกว่าผลิตซ้ำนี่กับผลิตซ้ำนี่บ่แม่นว่าเดี๋ยวก็ผลิตอันนั้นเดี๋ยวก็ผลิตอันนี้มาถามไปนี่ก็มีแต่บอกว่าเอาเงินให้แน่เงินค่าสบู่เงินอยู่ใส่บ่ได้ขายสบู่เนาะเอามากก็มักเอาพี่น้องก็ถามมาแน่วันมีกันแล้วกันเนี่ยบ่มีเฮ็ดจังได๋ก็บ่มีดอกนะครับมีหลายก็คือแปะกล้วยนี่ล่ะหลายคักซื้อมากองเอเลี่ยอยู่กับกาแฟแล้วก็น้ํามันเขียวมื้อนี้โอ้ยสมันหลายแฮงครับกันกระชายดําผสมๆขวดละ200บาทซื้อไปหายลุ่มข้อจักบาทได้เกาะอันนี้เว้าให้พี่น้องซื้อเด้บ่ได้เว้าให้พี่น้องเสื้อเด้อยากให้ขายอยากได้ขายจังได๋มันมีผลต่อการอยู่ต่อเด้พี่น้องกระวีขายลีกันอยู่ต่อบ่ได้ก็สิเซาเด้นะครับเพราะว่าบัญชีสินจัดรายการมาตั้งแต่ปี2564เนาะจําได้นะครับมกราคม64ก็เฮานับ1ปีแล้วเนาะ64ก็65 66 67 68 69ปีนี้ปีที่5นะครับ5แล้วครับจะเข้าปีที่6แล้วเนาะถือว่าโดนอยู่ได้ยื้อขึ้นผู้ใช้นี่เนาะนะครับอ้าวกับพี่น้องกับซอยกันอุดหนุนกันหลายๆเนี่ยกันละกันเนาะซื้อไปซิมไปยังเบิ่งยาก็ได้เนาะนะครับสบู่ก็อันคันเมิดเดี๋ยวนี้ผมก็สิบ่ถามแล้วว่าเหลืออีหยังแน่ก็เรียกว่าคันสิเฮ็ดกับปิดกับปล่อยบ่นี่เจ้าก็ไปขายทางอื่นซะก็สิเซาขายดอกก็เรียกว่าจังซี่สบู่ก็ได้ว่าซั่นยากลูกค้าเขาก็หายเมิดแล้วก็เรียกว่าจังซี่ดอกเจ้าขาดโรงงานขาดอยู่นี่ล่ะขาดกับปิดกับปล่อยนะครับเป็นจังใดผลิตหน่อยลงบอกให้จังใดก็บ่ตอบเฮาก็บอกว่าผลิตหน่อยลงให้จังใดหรือว่าบ่เลยผลิตเลยที่สูตรนั่นสูตรนี้ให้จังใดก็บ่บอกผลิตอยู่จ้าผลิตอยู่จ้ากับตัวเฮาไปก็เลยว่าอันขอความชัดเจนเด้อซั่นนี่ถามไปย้ําใดก็มีว่าผลิต

cha và đi cha phải đi nhà cái gì đồn để điền nhưng cả thật đấy mà dùm bên nó là mất sẽ hay khai sẽ bán đam ngao ý nhàng bó bên bó bên nó nó การค้าการขายมันต้องมีของในสต็อกบ่แม่นเฮาบ่มีเงินซื้อเด้เฮามีเงินซื้อมีกําลังซื้อมาไว้อยู่แต่ว่าผู้ผลิตโรงงานนี่มันจังได๋อันนึงก็ที่ว่าสิขายโรงงานก็บ่เห็นว่าจังได๋ว่าสิมาตั้งอยู่อันคําเกินแก้วก็บ่ว่าจังได๋เงียบๆอยู่ประกาศขายบ่มีผู้ใดซื้อก็ถิ่มป้ายซะแม่นเนาะยี่ห้ออื่นที่เขาเจ้าขายกันที่พุ่นแพงๆนี่พี่น้องได้ซื้อของแพงๆเพิ่นจะบูอีหยังสิ่งหลิงสิ่งแหลงนั่นเนาะนะครับเพลงสั้นตัวเนี่ยนะครับการจัดรายการวิทยุเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นบ้านจุศิลป์ที่ซื้อลิงวิทยุลิงหมายถึงสัญญาณที่ปล่อยไปทั้งคืนผู้ใช้นี่ซื้อเดือนนึงปีนึงปีละ 2,000 บาทส่วนทางสถานีวิทยุก็ต้องจ่ายคือกันนะครับจ่ายเป็นปีเป็นเดือนก็ต้องจ่ายเนาะมีค่าใช้จ่ายคือกันนะเพราะฉะนั้นการขายสินค้าบ่ได้นะครับมันก็ไปต่อบ่ได้คือกันเนาะอันนี้ต้องบอกพี่น้องตรงๆเลยนะนะครับคือสิเซาจัดก็คือการขายสินค้าบ่ได้นะครับหมดความนิยมในการใช้สินค้าหรือว่าเขาเจ้านิยมอยู่แต่บ่มีสินค้ามาขายอันนี้มันก็ปิดไปบ่ได้พี่น้องมันว่าเนาะอ้าวอันนี้ต้องบอกพี่น้องเข้าใจเนาะนะครับบางเทื่อบางทีก็คิดหลายเทื่ออยู่เด้กเกษียณมานี่ก็อยู่บ้านซื่อๆมื้อนี้ก็ได้เวียกหลายอยู่ตัดหญ้าอ้อมเฮียนอุ้ยเบิ่งดีคือหยังพี่น้องเมียอยู่ตะล่ะเอ้ยตั้งแต่บ่เกษียณนี่งานบ่มีปานนี้ได้นั่งอยู่โต๊ะทํางานนั่งอยู่ห้องแอร์สบายคือหยังสั่งผู้นั้นสั่งผู้นี้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ย่างตรวจงานหั่นตรวจงานนี้ไปบรรยายความรู้นั่นโน่นนี่แต่อยู่เฮียนนี่จักสิล้างถ้วยจักสิซักเสื้อผ้าเจ้าของจักสิซื้ออาหารมาจักสิพาหมาไปหาหมอหมอป่วยจักสิฉีดอันยาขาพยาธิหมากระป้องกันช่วงนี้ระวังเด้อผู้ใดเลี้ยงหมาเด้อครับผู้ใดมีเห็บมีหยังหลายๆเด้อเดี๋ยวนี้โรคพยาธิในเลือดหมากําลังระบาดมีโอกาสแปลกถึงคนได้นะครับเด้อมีโอกาสต่อถึงคนได้เพราะนั้นผู้ใดจะไปเฟี้ยอะไรเด้อหมานั่นน้ําลายมันน่ะจะไปเฟี้ยหลายคันเลี้ยงหมาก็เลี้ยงไว้ข้างนอกบ้านเดี๋ยวสิปล่อยเพ่นพ่านในเฮือนหลายเนาะนะครับโรคบ่แม่นโรคพิษสุนัขบ้าเด้โรคพยาธินะครับโรคพยาธิในเลือดในหมามันสิมานำนำลายหมานะครับมื้อนี้มันก็ติดคนได้คือกันนะครับผู้ใดไปจับหมาแล้วบ่ล้างมือมากินข้าวเหนียวปั้นลงไประวังดีๆนะครับมันสิติดมันสิเป็นพวกไข้มันสิไปทำลายเกี่ยวระบบเลือดนี่ล่ะพี่น้องนะโทรศัพท์พุ่นไปซ้ำหัวปักจังได๋บ่ว่าก็ได้เนาะนะครับอันนี้เว้าให้ฟังเนาะหน่อยนึงก็เข้าสวนหน่อยนึงก็ไปหาสับน้องใหม่หน่อยนึงก็มาน้องใหม่มามาต้มหน่อยนึงก็ไปต้อยบักลิ้นฟ้าต้อยบ่ทันก็แก่ถิ่มต้อยมาบักลิ้นฟ้านี่ต้อยมาเฮ็ดหยังหลายๆว่าติแก่คุ้มแล้วบ่พอก็ต้องเอามาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็ต้มนะครับบ่เป็นต้มดอกลวกน้ําร้อนดีๆลวกแล้วก็เสียน้ําเย็นแล้วก็แพ็คใส่ถุงแช่ใส่ตู้เย็นไว้2ฟีดย่ําอยากย่ําใดก็เอามาอุ่นกินมาลวกน้ํากินก็เป็นบักลินฟ้าชุดเขียวเลยล่ะนะครับพี่น้องเฮ็ดลองเบิ่งเด้อผู้ใดมีบักลินฟ้าหลายช่วงนี้บักลินฟ้าต้นบ่สูงดอกมันมีพันธุ์ปรับปรุงใหม่พันธุ์เบี้ยเตี้ยก็มันกินบ่ทันเนี่ยบักลินฟ้ามันสิแก่ไว้เนาะนะครับเอามาแล้วมาตัดแล้วก็ต้มน้ําเดือดๆจุ่มลงไปประมาณ5นาที10นาทีเอาขึ้นมาแล้วก็แช่น้ําเกลือให้มันเย็นๆเอาน้ําแข็งใส่จังได๋ให้มันเย็นแล้วมันสิสีเขียวคือเก่าแพ็คใส่ถุงพลาสติกแล้วเอาไปใส่2ฟีดไว้คือเฮาฟีดเห็ดนี่ล่ะเนาะนะครับหน่อยนึงต้อยบักลิ้นฟ้าแล้วก็สิไปขึ้นบักต้นไม้ต้อยบักอันคิกได้ปะนี่บักคิกก็ขึ้นสูงขึ้นน้ําต้นบักลิ้นฟ้าไปต้อยบักย้อนยาอยากกินบักคิกไปกันสาวมินเอาไปโอ้สุดสิได้แต่ละหน่วยนั่นนึงก็แล่นไปขึ้นต้นบักหม่องอยู่ในสวนนี่เอามากินสมบ่คือแต่แนวเฮ็ดบ่ได้แท้โอ้มันหลายก็อยู่เฮ็ดงานตอนนี้เนาะโอ้บ่เป็นแต่เกษียณน่ะบ่ได้แท้เนาะคำๆมาบ๊ายบายมากก็มาเบิ่งว่าได้บ่อนเอเซนเกมเบิ่งแล้วก็หลับค่าที่นอนไปมันเสียได้ตื่นขึ้นมาก็เอาคําบ่ติว่าซั่นก็ไปเฮ็ดกับข้าวกินมื้อนี้ก็แกงน้ําไม้สมใส่ไก่แซ่บโอ้ยบ่แซ่บเนาะน้ําลาไหลเป็นบ่อได้บ่นี่เอาไปใส่ละในเสือมันโทรมาซั่นแหมอันนั้นก็ได้ยิ่งมาทะละตับทะละเตียบบ่นี่ดังน้อยก็สิไปพังเพลงก่อนนี่ยาวเด้จมไม่ฟังก็คักแล้วนี่จมเลยเป็นผู้เฒ่าเริ่มจมเลยนี่

0: ฮัลโหล
1: เออมาจากไหนล่ะคุณแม่
0: วันคุยเอรอบไงเนาะไงเต้น
1: อันไหนก่อน
0: นอนคุยเอรอบเนาะไงเต้นฉันเนาะ
1: เออแขกเนาะไปเหยียบส่วนนองผู้ใดตั้งไหนแน่หรอบ้างคัน
0: ไปเหยียบแต่นองใครดอก
1: ไปตึงปึ๊บจึงบึ้งอันไหนก่อน
0: เอาเปลี่ยนครับถ้าว่าเรามาฉันอวดกันมาส่งที่บอกเอาอยู่หันเอาของไว้หันน่ะไปมองโง่ๆฉัน
1: เออเป็นอย่างแบบนี
0: ้มันนี่คำกับบ่มา
1: เออบ่มาติ
0: มาอยู่มาอยู่มาตำคำมาบังได้ไรฮะ
1: เอ้ก็มาจังซั่นล่ะเขาก็มาจังซั่นล่ะฝนก็ตกเนาะน้ำนี่สีไฟเขาขันไปส่งกับว่าเปียกเละมากขันว่าเขาอีกแหละของยังมะมุนแถวนี้ฮะ
0: ซึ่งไปป้อนซึ่งขึ้นน้ำมันเอาหอยไปเตียงไปลงมองลงรถ
1: โอ้ใครจะสั่งบะหูจักนะก็จะไม่มินเอาซะเนาะ
0: วันนี้ไปวันเสาร์กันเด้อสิว่าเสียสันทาน
1: ออกมา
0: โอ้กลับมาตะปุ่นไปป้อนมากลับมายังบ่ทันได้มาตรง
1: ด้วย
0: ไปด
1: ึ
0: งเง
1: ิน
0: ก
1: ัน
0: ย
1: ัง เอ้ยใครตัวมันยังอยู่
0: เราก็มัน
1: อันไหนก่อน
0: ว่าจะปีดีก็ยังนี
1: ่เอาประกาศเด้อคุณขี่กระมวยทั้งหลายแม่เสือมบักไข่ยูเฮียนเนี่ยเป็นลักอโลดหัวยิงไข่ยังพระอีตูบักมรพาเล่าเอาโลดโลกเอาคือกาเนี่ยโลกเอาคือกาบ้างนี่
0: น
1: ี่
0: เ
1: ม
0: ื่อเสียแนวยังหาม
1: าบ่มีมีหมดสุดแนวมีอ่อนเงินได้พี่น้องได้หอยน้ำหัวน้ำสวนอยู่เด้อ
0: ยืนในเรื่องสิเนาะหน้าบ้านกับแท้ยึดอย่างดีเนาะหน้าบ้านแต่ว่าปีใส่ปีบนใส่คนแก่เน
1: า
0: ะเจ้ามาส่งกับก็เอาไปส่งกับเจ้าแล้วอ่ะปวดอันตะปูยัง
1: มันบ่หมุนไปแห้งจะบ่ขามเป็นสีอย่างงี้เด้อพวกกล้องบ่ขามก็ได
0: ้อันบ่หมุนหรอก
1: อ
0: ันน้ำมันคือเอามาให้แม่ขวดเดียวแม่บ้านมันสั่ง2ขวด3ขวดพอแม่
1: อ้าวก็ขวดเดียวได้หรอกพอดีวัน2พอดีเนาะ
0: นั่นล่ะบ้านมันสั่ง2
1: เออบ้านแม่นจังได๋ดิเขียนว่าน้ำมันขวดแน่งหั่นว่า
0: เออบ่แม่นดอกพุ่นน่ะทุกที
1: บ่แม่นจังได๋
0: สั่งน้ำมันเขียว3ขวด
1: มันเขียว3ขวดมันเขียว
0: 3คนพุ่นสิเอาน่ะ
1: 3ขวดจังได๋เขียนมา1ขวดอยู่นี่เนาะ
0: อ๋อแอนตรงขนาดเขียนเราแอนเขียนใหม่ยี่เนาะย
1: ี่เอากันสั้นสามขวดมันก็คิดแล้ว
0: คิดแล้วสั้นสามสั้นสาม
1: บ่สั้นนั่นล่ะเอาไม้ซะสั่งไว้ซะสั่งซ้ำเก่าซ้ำเก่าก็ได้ว่ากำลังจมหายโรงงานสบู่อยู่นี่จมเปียกเปียกอยู่นี
0: ่สบู่อันมันเอาปอกับเบือนแต่ละ
1: มาเอาให้เหมือนนี
0: ่บ้านโพดใต้นั่นแหละไปตรงล่าอยู่ประถามมากทำหลายแง่หรือบริการเครื่องเย็นดอกไม
1: ้อ่ะครับแม่กองฟังอยู่เนี่ยเพิ่นเฮ็ดดอกไม้อยู่ได้แม่กองเด้อเพราะท่านได้ไปส่งดอกสบู่ประถามนั่นถูข้างเงี้ยนข้างซ้ําไปซะกัน
0: เออเจ้าว่าเอาเด้อจะเจ้าแม่สิได้เข้าวัดได้มื้อน่ะ
1: เออสิเข้าวัดเข้าพระเด้อวันศีล
0: ประกองก็ได้เงินมาเอาเด้อจะเจ้าเด้อ
1: เออกองจ๋ามาเอานะจ๊ะวันศีลตัว
0: ไปเอาอย
1: ู่
0: ว
1: ั
0: ดก็ได้
1: เอ้ไปเอาอยู่วัดก็ได้วัดใดล่ะเฮีย
0: มันมาเป็นสั่ง3ขวดนะ
1: มีน้ำมัน
0: นี่3ขวดนี่มัน2ขวดนี่ล่ะ
1: เออยังเว้าไปได้บ่นี
0: ่บ่ว่ามันแย่ท่าเราก็สิเอาแม่คิดว่า
1: จังใหม่คันว่าจังซั่นสั่งใหม่ก็ได้นะคะ
0: แต่แม่ก็ได้ไปส่งกับเจ้าอย
1: ู่กองเอ้ยส่งกินโลดส่งกินค่าซ่องโลดเฮ็ดหมดค่าโค้งโลดเพียงก็ยังขางัวลงไว้หนีว่าจะเคย
0: โอ้กินจังไหนก็เจ้าสั่งเนาะเออสั่งก็เจ้าสั่ง
1: เลย
0: จังว่าผู้ใดสั่งจังอันแม่จังสั่งใส่จังโทรไปสั่งเออจำเพาะเงินก
1: ับ
0: เจ้านะเอามาสบู่อีหยังซื้อกับผู้ใดสั่งแม่จังสั่ง
1: เมียน
0: ก้อนดับดีจังก้อนดับดีดีวันนั้นเป็นอย่างยังไง
1: ดับดีตัวกินขนมโอ้กินขนมแล้วกินแป๊กกล้วย

0: งกูกว่านี่ยังนอนอยู่เลยยังยังมันยังนอนเมื่อตาจะตื่นขึ้นอันนี้นั่งท่อนเล็บตรงไหน
1: คือ
0: ตอนนั้นบอกพังพิงเนี่ยเรื่องมันนี่เนี่ย
1: พังพิงอย่างน้อเนาะพังพิงเนี่ยเรื่องปกติ
0: พิงอย่างก่อนเอาตะบูไปตรงบักอันนั้นบักพิงยังไงยังไงเอาพิงขอพิงเนี่ยเรื่องมีเรื่องพิงเดาเนี่ยอย่างก่อน
1: ฮะพิงเดา
0: พิงขี้เราเนี่ยพิงอย่างเง
1: ี้ยขี้เราบักบักขี้เหล่าติเฮี้ยนเลย
0: เพลงมันแบบกินเหล่าเอาตะปูไปจมมันยังคอเพลงไงเนี่ยไงเนี่ยตะปูสู้สิงแม่ทูดีดีมันยังขี้ไข่ออกพี่
1: อืมตะปูสู้สิง
0: ไงขี้ไข่ออกพี่ดีมันยังตะปูเราดีดีเนาะ
1: อืมดีด้วย
0: มันสู้เปียงตายแต่ว่าจะเนาะ
1: เออเปียกเปียกตัวดีดีแต่ว่าจะ
0: เปียงตรงมันบอดตรงเลย
1: เออจักแล้วพี่ขี้เหล่าว่าดิมันอึดอยากดิ
0: อันเชื่อหัวหน้าร่วงแม่พี่เอียง
1: พี่เอียง
0: พี่เอียงนะเมื่อเรามันบอกเกินอันคอพี่เองไม่ได้มันใหญ่เลย
1: พี่ขี้เหล่าพี่เอียงเนาะมันไม่เคยลองจักเทีย
0: พี่เอียงเนาะเตื่มเสียพี่ยังเกาหลุดจัง
1: เอา
0: หลงซื้อว่าน่ะเป็นเลยมันใหญ่หลงเตื่มเอ็งยังมันฟังเบ
1: ิ
0: ดม
1: ัน
0: ได้ตะบูดีดีจังเองตามก่อนมันเอาว่าทิพมือวันเบิดแฉะไปไหนด้วยมิงแง่ผู้ดัดจ้องไหวตามหน่อยตะบูตามก้อนหมอบไปแม่หน่อยเลยหมอบแม่หมอบแม่เพียงนั่นเลย
1: ครับ
0: แม่มาหมานั่นแม่แม่เสียได้นั่นแม่ออกกลัดตัวแก้วนั่นแน่เลยก็จะฟังอยู่แม่เพชรแม่เพชรแล้วก็ฟังนี้มือขึ้นนี่เขาชั่วมาหาอยู
1: ่ครับ
0: เขากี้หยดมันฟังมองแม่ชี้ช่องนั่นแน่ต้นศึกษานั่นแน่เลยนี่บัตรนั่นแน่การหวานนั่นแน่ด้วยจ้าแม่เรียนนั่นแน่เลย
1: ครับ
0: แม่ตำนานมันน้องอีโร่นั่นแม่บ้านน้องของปุกอุ้งเบิดบ้านเด้อแม่เต้งมันหลงเมืองนั่นแม่แม่ต่างคมนั่นแม่ตาตันเนี่ยละข้านอนฟังก่อนเด้อปานี
1: ้เอาไปนอนนอนนอนโอ้ยอดซอดเนาะเอ้าไปเด้อเหมือนเมื่อใดอายุนั่นเบิ่งบัดนี่เด้อเหมือนอายุเมื่อใดเป็นว่าเออถ้ามาบัตรมุดอายุใส่ได้บ่บักใส่ได้ยี่ดอกนะครับเจ้าว่าบางเพื่อบางที่ไปเฮ็ดนิติกรรมสัญญาหยังๆๆมันสิบ่ได้นะครับคือว่าหมดอายุแล้วเนาะนะครับไปเฮ็ดซานะครับอายุเท่าใดล่ะเฮือว่าซั่นบัตรนึงมันอยู่ได้จักปีว่าซั่นเนาะนะครับมัก

0: ีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
3: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
2: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ่ออ๋อ
3: สบู่สมุนไพรแอตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรลุ้นนะกลิ่นฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดี
1: บ่าวชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200
4: อาณาคือสิ่งที่น่าสนใจเด้อพี่น้องเอาเขาสู้เขาคนหมายจักน้อยผู้ถาฟังกับถาฟังเนาะเกี่ยวกับกรณีเหตุบัตรประจำตัวประชาชนพี่น้องที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านคันหลานลูกหลานอายุ7ขวบขึ้นไปนับเบิ่งในใบเกิดครบ7ปียามใดนะครับพี่น้องกลับไปเฮ็ดพาหลานไปเฮ็ดนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเมื่อครบ7ปีบริบูรณ์เนาะนะครับโดยให้นำสำนักทะเบียนบ้านไปนำนะครับคือว่าอันสมมุติมาพี่น้องลูกหลานครบ7ปีแล้วบ่จะบ่ไปเฮ็ดจังซี่นะครับเนาะครบ7ปีบริบูรณ์แล้วบ่ไปเฮ็ดเนี่ยนะครับมันต้องมีเวลาทวงเท่าใดนะครับทวงอยู่ทวงในการว่าบ่มื้อนั้นมื้อนี้บ่ว่างจังซี่นะครับเขามีเวลาทวงให้เฮาอยู่60มื้อคําว่า60มื้อก็หมายถึงพอครบ7ปีแล้วเนี่ยนับไปอีก60มื้อคือประมาณ2เดือนนะครับจะต้องไปเฮ็ดให้ท่านภายใน60มื้อหรือว่า2เดือนคันได้7ปีกับอีก2เดือนนี่ต้องไปเฮ็ดละนะครับไปเฮ็ดอยู่ที่ว่าการอำเภอคันผู้ใดอยู่ในเขตเทศบาลก็ไปเฮ็ดอยู่ในเขตเทศบาลเพราะว่าหยังบ่ตีเพราะว่าเฮาต้องการจะนะครับรู้ว่าคนๆนั้นน่ะที่เกิดมาน่ะครบ7ปีแล้วยังมีชีวิตอยู่บ่เพราะว่าต่อไปนี้นะครับการรักษาพยาบาลสิทธิ์การรักษาพยาบาลต่างๆผู้ใดเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เช่นพ่อแม่เป็นราชการลูกต้องมีเลข13หลักมีบัตรประจำตัวประชาชนในการไปรูดนะครับไปรูดสว่าเอาบัตรนั้นไปสว่ารักษาสมมุติว่านอนโรงพยาบาล4คืนน่ะคืนมีค่ารักษาอยู่ 3-4,000 นะครับพ่อแม่ก็เป็นข้าราชการเนาะก็ต้องเอาบัตรนี้ไปบัตรเด็กน้อยเนี่ย7ขวบเนี่ยเอาบัตรนี้ไปเสียบจ่ายเงินนะครับก็บ่ต้องจ่ายนะครับแต่ว่าคันบ่มี

0: ัดนะครับคือบ่เฮ็ดบ่หยังเลยนี่อันนี้ต้องจ่ายเงินสดซะก่อนค่าจ่าย 3,000 ก็ต้องจ่าย 3,000 ซะก่อนเนาะนะครับจ่ายมา 3,000 ซะก่อนแล้วจังมาเบิกไปเบิกเอาไปเบิกทางราชการเอาถามว่าอ้าวคันเด็กน้อยอายุข้าราชการทั่วไปเนี่ยนะฮะจะเกิดไปนอนโรงพยาบาลแล้วนะครับบัตรประจำตัวประชาชนก็บ่มีนะแต่ว่าเขาอยากตรวจอยู่ว่ามีลูกหมายเลขนี่ล่ะเด็กเบิ่งสำเนาทะเบียนบ้านเลข13หลักมีกดถือขึ้นมีอยู่แต่ว่าอันสิใส่บัตรท้องแท้ได้บ่เรื่องค่ารักษา3ล้านเนี่ยใส่บัตรท้องได้บ่บัตรท้อง30บาทรักษาทุกโรคได้บ่อันนี้ไม่ได้เนาะนะครับคันมีสิทธิ์ในการจ่ายตรงเขาเรียกว่าจ่ายตรงแล้วคุณจะมาใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคไม่ได้นั่นก็คือเจ้านี่เป็นลูกข้าราชการมีได้สิทธิ์รักษาเคลื่อนว่าเบิกรักษาราชการฟรีจ่ายตรงเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องมีนะครับบัตรประจำตัวประชาชนไปรูดนะครับเขาเอิ้นไปเสียบแล้วก็รูดต่อฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลนั้นๆนะครับนะครับสิมาหันมาใส่บัตรท้อง30บาทบ่ได้เมื่อค่ารักษา 3,000 บาทพ่อแม่ก็ต้องจบเงินจ่ายซะก่อนนะครับหาเงินมาจ่ายไปยืมบ่ได้ก็ได้แล้วก็จะไม่เบิกในส่วนราชการเบิกมันสิประมาณเดือน2เดือนจังได๋บ่ได้ว่ามันเบิกปุ๊บปั๊บได้เลยนะเอาไอ้เซ็นไปเบิกเพราะฉะนั้นนี่แหละความสำคัญของการเฮ็ดบัตรประจำตัวมันอยู่บ่งนี้นะครับจังบาจุศิลป์เนี่ยเบิกได้นะครับรักษาราชการรักษาฟรีบาจุศิลป์ไปโรงพยาบาลลืมบัตรประจำตัวประชาชนนะครับลืมบัตรก็ให้ลูกให้เต้ามาเอาลูกหลานมาเอาได้อยู่แต่ว่าคันไปต่างจังหวัดต่างหยังจังซี่นะครับเพราะฉะนั้นคันนอนโรงพยาบาลต้องเฝ้ากลับมาเอานะครับเพราะฉะนั้นเฮาสิได้จ่ายเงินสดนะครับเฮาสิหาเงินสดมาจ่ายนะครับแล้วก็เขาจะสิเรียกหลายพร้อมเนาะครับเพราะว่าเฮารักษาฟรีหลวงเรียกหลวงว่าเขาว่าไงหลวงเรียกเอาเงินหลวงเขาก็สิเรียกเต็มที่เลยค่านอนขึ้นละ 2,000 3,000 ก็ว่าไปนะครับทําแผลทําหยังก็คิดไปบักหลายนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับเขาจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนต้องประจำตัวนะครับทีนี้สำหรับผู้ใดว่าเป็นลูกข้าราชการเป็นประชาชนธรรมดาล่ะครบ7ปีก็ต้องไปเฮ็ดคือกันนะคัน7ปีแล้วว่าไปเฮ็ดนะครับพี่น้องขออภัยครับพี่น้องแป๊บนึงถ้า7ปีแล้วว่าไปฮะว่าไปเฮ็ดนะฮะเขาให้เวลาอีก2เดือนกับยังบ่ไปเฮ็ดอันนี้ผู้ใหญ่นะครับบัตรหมดอายุบัตรนึงมันสิอยู่ได้ประมาณ6ปีเนาะครับบัตรหมดอายุเนี่ยปานนี้ยามสิไปเรียกตังค์ได้หยังก็ยากเนาะนะครับใบขับขี่ก็บ่มีอยู่แล้วต้องเฮ็ดภายใน60มื้อคือกันนะครับบัตรหมดอายุปุ๊บมันครบรอบแล้วมันหมดอายุแล้วนะครับต้องเฮ็ดภายใน60มื้อแต่60มื้อแล้วเมื่อคันไกล60มื้อก็ต้องเสียค่าปรับอีก100นึงสินะครับเนาะนะครับเสียค่าอื่นค่าปรับค่าธรรมเนียม100นึงแต่กันผู้ใดนะครับเฮ็ดบัตรแล้วอายุ70ปีขึ้นไปอันนี้บ่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเนาะนะครับยกเว้นผู้ทําบัตรครั้งแรกหรือผู้สูงอายุนะครับ70ปีแล้วก็บ่ต้องนะครับเฮ็ดบัตรคันบัตรหมดอายุค่าฮอด70ปีคือว่าตลอดชีพไปเลยนะครับบ่ต้องเฮ็ดอีกจังซี่นะนะครับนะครับซึ่งวันนี้กับท่านสบายขึ้นการไปที่ประการอำเภอบางคนก็ย่างไปต่อคิวแต่ซึ่งวันนี้นะครับต่างจังหวัดเพิ่นมีระบบนัดนะนัดออนไลน์คือว่านัดคิวออนไลน์เข้าไปในโปรแกรมนี้เนาะให้ดูร้านไทยก็กดเข้าไปเลยเฮาจังค่อยขี่รถขี่ลาไปจังไปยื่นบัตรลำดับปัดเฮาก็จะไปขึ้นอยู่ที่ประการอำเภอเนาะนะครับหรือว่าย่างเข้าไปก็ได้บ่เป็นหยังเนาะนะครับเอาเพราะฉะนั้นอันนี้บัตรประชาชนสำคัญมาอย่าให้ผู้ใดใส่นะครับใส่แทนเจ้าของเนาะเพราะว่ามันสิมีแผ่นเหล็กแผ่นกาดอยู่หั่นนะครับเป็นการยืนยันตัวเจ้าของเองนะฮะเอาสายหน้าไม้สายนี้สักก่อนๆๆฮัลโหล
1: ได้เด
0: ี
1: ๋ยวเด้อสมูได้แล้วห้องหามองแรงล่ะ
0: โอ้บ่คำแท้ก็แม่ท้องร้อยก็ได้คำแท้
1: ได้หามองเลี้ยงจ้า
0: หามองเลี้ยงกับที่ว่าได้อยู
1: ่บัตรเมียนเอสทีเอสทีวันวันตายให้วันตลอดชีพเว้ยบัตรแต่ละต้นยังมาบ่ได้ทายอีกเนาะ
0: บ่ได้ทายแล้วกันเจ็ดสิบปีแล้วตลอดชีพยายมันหายเด้อ
1: บ่ได้ทายอยู่บ้านนี่ละบ่ได้เฮ็ดเรียนเฮ็ดงานดอกลูกบ่ได้เฮ็ด
0: กันบัตรหาย
1: ดอกรถไฟก็มีแต่ลูกหลา

0: เน็ตโอ้เป็นน้อยๆ200ที่บ้านมีเฮ็ดค้างรถไฟ
1: เ
0: ออฮะเฮ็ดอีหยังเหรอได้300มี4บาทพอซ้ายได้400
1: อ๋อไปเฮ็ดไปรับจ้างเฮ็ดทางรถไฟ
0: ทางรถไฟเนี่ยว่าจะบอกเป็นแหงแหง
1: เออบ่ต้องไป
0: มีชีวิตอยู่นะมีเสริมเม็ดเทียมเลย
1: มีชีวิตอยู่เนาะน้ำแห้งก็เลยฟังอยู่
0: นอนฟังสู้มือสู้มือเด
1: ้อหัวขวัญอยู่หัน
0: ล่ะไปเข้ากูได้ออกเลยจักเบิดละ
1: อืมครับ
0: นอนติงโทรศัพท์แต่เราไม่ได้งูเราโทรบ่ได
1: ้เด้
0: อไหลมันไหลเนาะนอนติงแม
1: ่เออมันไหลจริง
0: พี่ทอดสู้กูสู้คนแล้วบ่ได้เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานดอกเขาไว้เด
1: ้ออืมครับผม
0: แดนนอนกินข้าวอ้วนผีพี่วันอยู
1: ่ผีพี่มัน
0: หกสิบโลแล้วมันไม่กี่หาที่หาแล้วเนี่ยหกสิบโลแล้ว
1: เออคือสิเหลี่ยมใส่โมงโมงอยู่เนาะโอ้ยใกล้จะว่า
0: เหลี่ยมโมงโมงเลย
1: ใกล้สิได้ออกเหรียญแล้วตัวนี
0: ่ลงพุ่งพร้อม
1: ลงพุ่งกัน
0: กินกินตาอาหารดีๆแล้วก็ได
1: ้ลงพุ่งปี
0: เห็นยังบุญยังคุ้นลูกเลี้ยงดีดี
1: เขาขุนใจเจ้าขุนใจเขาวันจ๋าออกวันจ๋าดิล่ะเ
0: ออกินหอดสู้หูสู้คนเด้อ
1: ครับผม
0: วันดีกินหอดลูกพ่อวันดีวันดี
1: วันดีครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับนะฮะคุณแม่ท้องร่อยโทรศัพท์สมอยู่นะครับขอคุณได้ไรที่บอกว่าบัตรอายุ70ปีขึ้นตลอดชีพเนี่ยถ้าเกิดมันหายล่ะพี่น้องบัตรหายอ่ะต้องเฮ็ดใหม่บ่ผู้น้องคนถามบัตรหายเนี่ยต้องเฮ็ดใหม่เพราะว่าหยังเพราะว่าคนเฮาบางคนเนี่ยอายุ70ปีหน้ายังมันอ่อนอยู่ดิหน้ายังมันอ่อนอยู่ก็จะว่าจักไปมาหอโหวตเนี่ยหอโหวตร้อยเอ็ดนี่จะขึ้นหอโหวตเนี่ยอย่าขึ้นไปเบิ่งขึ้นรีบขึ้นหยังไปเบิ่งเขาจะว่าผู้สูงอายุนะครับคือผู้ที่60ปีขึ้นไปเข้าฟรีอย่างเช่นว่าหรือว่า30บาทเนาะคันผู้ใดบ่ถึงสูงอายุก็ต้องเสียเงินค่าเข้าเบิ่ง100บาทจังซี่นะแต่ว่าพวก60ปีขึ้นไปผู้สูงอายุนี่เข้าฟรีจังซี่นะครับเบิ่งฟรีหรือว่าไปนั่งรถแต่งอายุผู้ละคนก็ไปละคนอายุก็มีนะนะครับเพราะฉะนั้นบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องประจำตัวไม่ใช่ประจำบ้านเด้อพี่น้องไปใส่มาใส่ไปตลาดตะลี่ก็พกบัตรประจำตัวประชาชนก็มันหายก็ฝากไปแจ้งนะครับไปแจ้งหายนะครับการแจ้งหายบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านบ่ต้องไปโรงพักให้เสียเวลาไปที่ว่าการอำเภอหม่องเดียวบอกว่าบัตรมันหายหายอยู่ไสหายยันน้ำมือนี่ล่ะว่าจังซี่ เออยศบอกว่าหายได้4 5เดือนแล้วยศว่าบอกหายวันอาทิตย์วันหันวันตัวไปโรดนะพี่น้องเจ้าหน้าที่มากตัวขันบอกว่าหายตั้งแต่ปีที่แล้วบ่เท่าเสียค่าปรับอีก100นึงนี่นะนะครับเพราะได้ก็บอกว่าหายแถวๆนี้ล่ะบ่ฮู้ว่าหายหม่องใดมันตกหล่นเสียบางอาทิตย์บางขันยังเห็นอยู่ได้ทางสิตัวไปเนาะว่าความกิ่งบ่มักตัวมันมักถั่วเอาละเวลาเมื่อเวลาผู้เขาว่าเบิ่งไม้ก็ได้ทรงความสุขคนใบเกษียณขอบคุณหลายๆก็แล้วกันเนาะนะครับเอางานเพียงหลายๆงานเพียงบ่จะเป็นผู้หญิงหน้าเงินนะครับผู้หญิงหน้าเงินนะครับรักคนมีเจ้าของฝนตกรถติดนะครับเสียงแทนใจของเอวจนาแล้วก็งานเพียงคุณแม่กล่องโทรมาเพียงยังบุถึงจะไรก็มาโหรักกับเธอก็ร้ายยังใจยังนี่ล่ะสื่อเพียงก็บ้องจักสื่อเพียงเอาบ้องจักสิเปิดตามกันยืมได้แม่เด้อเอาไว้จังสิล่ะมื้ออื่นบ่ได้พ้อกันเด้อเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับพ้อกันใหม่วันจันทร์นะครับสําหรับวันนี้เอาไว้ซ้ํามีสักก่อนพ้อกันใหม่วันจันทร์เด้ออยู่ดีกินแซ่บอยู่แก่กินนัวนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: การมีสุขภาพใหม่และจะทำให้คุณผู้ฟังมีสุขคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททาง
1: 8200
0: กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่แอลฟีโอเน็ตกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ทานใช้ไขมันชนิดดีจัมบีกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟ
1: ดีเจชูสิน0809798200 0809798200

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดแบรนด์ชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปากคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล063-743-6637
2: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้61793-6695และ081975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดนาข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5318เด้อที่

0: จำกะดีได้บ่น้องแต่วันที่เกณฑ์ทหารเป็นฟ้าหวานจัก
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะแอนชิปเปอร์มอลสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล063-743-6637
3: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะ

0: ู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพยาซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ส่วนลูกไก่ทั้งเจ็ดเหมือนถูกเด็ดดวงใจพากันโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ดังกล่าวด้วยอานิสงส์ใจ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อ

0: หุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยวไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วมาร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่จะหันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วบ้านเมื่อกี้หังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอกระ
6: ต้อเสาเด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318

0: ซึ่งการปรับปรุงแล้วก็การเพิ่มรายการยาตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาที่ช่วยชีวิตที่จำเป็นในการรักษาภาวะเลือดออกอย่างรุนแรงจากยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดที่รับประทานนะครับซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดเลือดออกรุนแรงร้อยละ 2-5 และเสียชีวิตจากภาวะนี้ร้อยละ 0.5-1แม้จะจำนวนผู้ป่วยเนี่ยไม่มากแต่ภาวะฉุกเฉินเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมีความจำเป็นต้องเข้าถึงอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยังพูดถึงกรณียูเซปยูเซปก็คือเจ็บป่วยฉุกเฉินภายใน72ชั่วโมงอาการก็จะมีเขาก็จะมีอาการบอกว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินคือไงเช่นอยู่ดีๆแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหมดสติหรืออะไรแบบนี้ซึ่งผู้ประกันตนที่มีอาการฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยหมดสติไม่หายใจหายใจลำบากเจ็บหน้าอกเฉียบพลันแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่พูดไม่ชัดหรือว่าชักต่อเนื่องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดของทั้งภาครัฐและเอกชนได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงจนหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตนะครับและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยแล้วค่อยประสานไปยังสถานพยาบาลที่ท่านเนี่ยมีสิทธิ์รักษาต่
1: อ
0: พูดง่ายๆคือทุกสิทธิ์การรักษาเลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ข้าราชการเนื้อสิทธิ์ผู้ประกันตนประกันสังคมสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์สปสช.หรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้ามีเกณฑ์ที่เข้าข่ายยูเซปเนี่ยภายใน72ชั่วโมงท่านเข้าไปรักษาของรัฐหรือเอกชนที่ไหนก็ได้เลยจนกว่าท่านจะพ้นวิกฤตและหลังจากนั้นก็ค่อยย้ายไปตามสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์นั่นเองนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวมาทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนจริงๆแล้วมีคุณผู้ฟังคนนึงที่อยากจะทักทายมาก
0: ค
1: ุณพิญโยรุ่งสมัยเข้ามาเมื่อ1นาทีที่แล้วบอกว่าอ่านข่าวเช้าในวันเกิดครบ60
0: ใช่วันนี้วันเกิดพี่โย
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย
0: ์วันนี้วันเกิดพี่โยแล้วพี่โยอยู่เวรทั้งเวรเช้าแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงวันนี้ด้วย อยู่ทั้งวันวันน
1: ี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเพิ่งเลี้ยงเกษียณพี่โยไปเมื่อวาน
0: เมื่อวานสอทอเราจัดงานเกษียณ
1: ใช่ค่ะแล้วก็พี่โยก็มาทักทายสวัสดีพี่โยนะคะ
0: อ่
1: านข่าวเช้าวันเกิดครบรอบ60ปีก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะอ่ะมีใครบ้างนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับเราไหน
0: ดู
1: ก่อนที
0: ่
1: เราจะไปตีของร้องข่าวนะคะ
0: มีพี่ดวงรัชนีกรชื่นบุญนะครับอันนี้ในทาง Facebook เนอร์สวัสดีครับมีพี่ประเทืองพรมทัศน์พี่นาฏอนงบอกว่าอ่างทองวันนี้เช้านี้ฟ้าครึ้มฝนนะ26องศานะที่อ่างทอง
1: มีผู้ใหญ่นันนะคะผู้ใหญ่นันตำบลวิสิตจังหวัดบึงกาฬบอกว่าเปิดเสียงตามสายอยู่นะครับ
0: ครับ
1: เสียงตามสายของเรานี่ 80,000 แห่งทั่วประเทศนะคะ
0: พี่สายานมาแล้วพี่นิคมนะครับสวัสดีครับพี่กิตติการสวัสดีครับพี่สายานอยู่ที่พงคีรีนครศรีธรรมราชเนี่ย
1: มีใครอีกบ้าง
0: พี่ยานาโชตสวัสดีครับ
1: พี่อัชรานะคะพี่อัชราบอกว่าวันนี้เช้าวันพระขึ้น8ค่ำค่ะถูกต้องค่ะ
0: มีใน TikTok ทักมาคุณเฮียวิทย์บอกว่าเมืองชัยภูมิฝนตกปล่อย
1: ๆ
0: ตอนนี้นะครับ
1: ระยองพี่ภัทรพรนะคะบอกว่าสวัสดีน้องต้นน้องไอ
0: สวัสดี
1: ระยอง ฝนตกหนักทั้งคืน
0: ตื่นตอนนี้
1: ต้องตั้งนาฬิกาปลุก2เครื่องอ่ะ
0: ใช่
1: โทรศัพท์มือถือเครื่องนึง iPad เครื่องนึงไม่งั้นดิฉันหลับสบายเลยนะคะต
0: ื่
1: นมาก็พื้นถนนเปียกเลยทีเดียวคุณสุเมธเรืองอยู่แฟนตัวยงฟังทุกวันขอบพระคุณมากสำหรับแฟนตัวยงนะคะ
0: เมื่อสักครู่ใน TikTok มีคุณสาวเกศประเทศไทยมาสวัสดีนะครับบอกว่ามีพี่กาลาใน TikTok บอกว่าพัทลุงฝนตกเล็กน้อย
1: นี่พี่พานุมาตแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่โยแล้วนะคะส่งกันเข้ามานะส่งกันเข้ามานะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนั่นก็คือตีของร้องข่าวของเรา
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้มีหลากหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์เมื่อสักครู
1: ่
0: ก็เดี๋ยวมีติดตามในตีของร้องข่าวกันอีกรอบหนึ่งจากคุณพฤฒแก้วพิบูลแล้วก็หลายเรื่องที่น่าสนใจจากตีของร้องข่าวเดี๋ยวไปพักฟังสิ่งน่าสนใจแล้วฟังตีของร้องข่าวกันครับ
1: ค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวม

0: สร้างความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับข่าวที่เกี่ยวกับเอเชียนเกมซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ณขณะนี้ครับจากสายใยแห่งพระเมตตาสู่ดอนกอยโมเดลและความภาคภูมิใจบนเวทีเอเชียนเกมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเบื้องหลังความสง่างามของชุดพิธีการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ไม่ได้มีเพียงดีไซน์ที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังเกิดจากการถักทอขึ้นจากเรื่องราวของภูมิปัญญาผ้าไทยชุมชนและการสืบสานต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรมจากพระราชปณิธานสู่ผืนผ้าไทยที่ก้าวไกลสู่เวทีโลกครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการพัฒนาดอนกอยโมเดลนำองค์ความรู้ด้านแฟชั่นมาผสานกับภูมิปัญญาการย้อมครามธรรมชาติของชุมชนตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครครับจากต้นครามสู่พื้นผ้าที่สร้างอาชีพกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำแนวพระดำริมาขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าตั้งแต่การปลูกครามการย้อมสีธรรมชาติที่ได้มาตรฐานการทอและพัฒนาลวดลายไปจนถึงการออกแบบให้ตอบโจทย์ตลาดสากลเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างชุมชนที่ยั่งยืนครับและในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องราวเหล่านั้นกำลังเดินทางไปไกลกว่าชุมชนผ่านคอลเลกชันชุดพิธีการ

โลกร่วมกันส่งกำลังแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยครับและร่วมสนับสนุนพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของไทยครับมาร่วมกันเชียร์นักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยกันนะครับจากเรื่องของกีฬาครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลครับซึ่งนายกครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีครับจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องพยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารและทอดผ้าไตรบางสุกุลจำนวน10ไตรแด่พระสงฆ์กรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับนายกรัฐมนตรีและภริยาร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะเสร็จสิ้นพิธีครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนญี่ปุ่นสหรัฐสหราชอาณาจักรร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81พร้อมนำทีมโรดโชว์เปิดโอกาสการค้าลงทุนดิจิทัลพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ครับระหว่างวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้ครับณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับจะมีการเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรพบหารือกับผู้นำประเทศภาคีต่างประเทศภาคเอกชนนักลงทุนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำครับเพื่อจะส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสในการลงทุนของประเทศไทยครับซึ่งในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นี้ครับนายกนั้นจะนำเสนอบทบาทของไทยในฐานะประความเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งครับจะมีการหารือกับผู้นำและภาคีต่างประเทศครับอาทิผู้นำจากภูฏานอาร์เมเนียและบังคลาเทศตลอดจนเลขาธิการสหประชาชาติและผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กครับพร้อมจะเยี่ยมชมและลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ครับและสำหรับในการเยือนญี่ปุ่นครับนายกรัฐมนตรีนั้นจะพบหารือกับหน่วยงานและทีมประเทศไทยครับเพื่อจะผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยขณะที่ในการเยือนสหราชอาณาจักรครับนายกจะมีการพบหารือกับบริษัทการเงินและภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อจะขยายโอกาสด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนครับและเป็นการส่งเสริมตลาดทุนไทยเพื่อจะดึงดูดอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้ามาลงทุนในไทยครับซึ่งในการเดินทางทั้ง3ประเทศในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสในการใช้เวทีระหว่างประเทศสื่อสารจุดยืนของประเทศไทยควบคู่ไปกับการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจตลาดทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยครับต่อผู้นำต่อภาคเอกชนและต่อนักลงทุนในต่างประเทศทั้งนี้ครับเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวครับมาดูกันต่อที่เรื่องในประเทศเรื่องของไทยช่วยไทย plus กันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการต่ออายุไทยช่วยไทย plus เฟส2ขอให้รอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงรายละเอียดชี้ว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้ครับ
พ่อแม่พี่น้องประชา

ชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลได้มีการเปิดเผยครับถึงเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟสที่2ครับซึ่งเรื่องนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้มีการรายงานมาแล้วครับส่วนเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับขอให้นายเอกนิติครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นเป็นผู้แถลงความชัดเจนแต่ครับมีการเห็นชอบในหลักการแล้วซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟสที่2และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งแรกครับในรอบกว่า3ปีนั้นเรื่องนี้ครับนายกมีการย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ทำอะไรที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนในกรณีดังกล่าวครับจะกระทบกับราคาพลังงานหรือไม่ท่านนายกครับได้พูดว่ามีหลายจุดที่รัฐบาลทำเพื่อจะลดความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยครับที่อยู่ในยุคของข้าวยากหมากแพงมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยครับว่าเตรียมออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องหลังหมดไทยช่วยไทยพลัสเฟส2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุทธำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับมีการกล่าวถึงการรับมือด้านการค้าและสินค้าในประเทศไทยที่อาจจะได้รับผลกระทบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐนั้นมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีครับว่าเรื่องราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์นั้นดูแลอยู่ส่วนเรื่องการดูแลอัตราดอกเบี้ยต้องสอบถามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกเอกนิติธันประภาสครับส่วนหลังจากการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสไปอีก2เดือนนั้นจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นอีกครับซึ่งขณะนี้ครับกระทรวงพาณิชย์นั้นกำลังคุยอยู่ครับพร้อมระบุครับว่าจะออกมาเป็นแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจโดยจะต้องมองภาพรวมเพื่อรองรับตัวเลขไตรมาสสุดท้ายของปีนี้2569ครับอย่างไรก็ตามครับทางฝากฝั่งของรองนายกเอกนิตินั้นได้ออกมาพูดเรื่องการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนดังนั้นครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องดูให้ครอบคลุมทุกกระทรวงนั่นเองครับมาดูกันต่อที่เรื่องของพลังงานกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แก๊สเทค2026ไทยได้มากกว่าดิวพลังงานโชว์ประเทศน่าลงทุนและน่าอยู่พร้อมสร้างมูลค่าทางภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ประเมินค่าไม่ได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงผลสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026ที่กรุงเทพครับเมื่อวันที่14ถึง17กันยายนที่ผ่านลงทุนและผู้บริหารระดับโลกเข้ามาสัมผัสศักยภาพของไทยด้วยตนเองครับซึ่งในงานแก๊สเทคนั้นนับเป็นหนึ่งในงานใหญ่ระดับโลกของอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งปกติครับจะมีการหมุนเวียนจัดในสหรัฐในยุโรปและในเอเชียโดยครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพคือปีค.ศ.2008ครับหรือปีพุทธศักราช2551ครับก่อนที่ไทยนั้นจะผลักดันให้งานกลับมาจัดที่กรุงเทพอีกครั้งในปีนี้และตลอดในการจัดงาน4วันที่ผ่านมาครับการเป็นเจ้าภาพนั้นมีนักลงทุนและผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศจำนวนมากซึ่งก็มีการดีลครับมีการจัดดีลทางธุรกิจมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้ตัวเลขที่กล่าวไปครับคือการที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจจากทั่วโลกนั้นเดินทางมาประเทศไทยและมาสัมผัสกับประเทศไทยด้วยตนเองครับซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยไม่เป็นเพียงประเทศที่น่าลงทุนเท่านั้นแต่ยังเป็นประเทศที่น่าอยู่มีทั้งโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางพลังงานและคุณภาพชีวิตที่สมดุลครับซึ่งในงานแก๊สเทค2026ที่ผ่านมาครับที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพกระทรวงพลังงานนั้นเป็นเจ้าภาพถูกวางให้เป็นเวทีเชื่อมผู้นำรัฐบาลผู้บริหารพลังงานนักลงทุนและผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อจะหารือความมั่นคงพลังงาน LNG ความต้องการไฟฟ้าจาก AI และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกครับ
ผู้บริหาร

0: และวิทยากรนั้นกว่า 1,000 คนและงานนี้มีบริษัทชั้นนำร่วมแสดงงานกว่า 1,000 บริษัทพร้อมรัฐมนตรีพลังงานจาก15ประเทศและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ5องค์กรด้วยกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องของ One Map น้ำกันบ้างครับรัฐบาลเปิด One Map น้ำรวมคลังข้อมูลวิเคราะห์ภัยพิบัติป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นเอกภาพพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับจากการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่อำนวยการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพบนะครับว่าปัญหาสำคัญคือระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศยังมีความมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นตอด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูลหนึ่งเดียวเพื่อให้มีข้อมูลกับประชาชนได้ครบถ้วนรอบด้านสามารถจะรู้ได้ว่าน้ำนั้นจะท่วมจุดไหนน้ำท่วมสูงเท่าไรและจะมาถึงภายในกี่ชั่วโมงครับซึ่งรัฐบาลก็ได้เปิดตัวระบบ One Map น้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวครับได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจีสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ครับได้ทำงานร่วมกันครับบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนครับไม่ซ้ำซ้อนซึ่งประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถจะติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ครับผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ที่เว็บไซต์นะครับ www.thaiwater.net/new4r ครับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยคืออาหารไทยที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานครับพร้อมจะต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีโลกครับตั้งแต่การคัดสรรครับวัตถุดิบที่จะนำมาการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามครับทุกองค์ประกอบน่าสะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยๆครับเช่นข้าวยำหัวใจไทยที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินและวิถีเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของผู้มีภาคเพราะอาหารไทยครับไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่นี่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราวนำเสนอวัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกขอเชิญครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมเดือนหน้ากระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
2: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
4: หกนาฬิกากับอีก50นาทีครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้ามาติดตามข่าวสักนิดนึงเดี๋ยววันนี้ช่วง9โมงเช้ารายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้เดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับจะคุยทั้งเรื่องของบินค่าไฟตกลงแล้วเนี่ยบินค่าไฟเราเนี่ยอันนึงเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างรวมไปถึงเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานของประเทศแล้วก็การปลดล็อกโซลาร์รูฟนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถผลิตไฟใช้เองแล้วก็ ็ไปขายคืนรัฐได้แล้วก็แนวทางในการสนับสนุนโซลารูฟท็อปเนอะว่าเป็นยังไงบ้างก็ติดตามได้9 โมง 5 นาทีเป็นต้นไปนะครับ

0: คลื่นวิทยุของเราก็ได้นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงช่อง NBT2SD ก็สามารถติดตามเปิดไปดูกันได้รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ก็เป็นของ Facebook NBT Connect ก็ได้นะครับไปดูได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พูดถึงวันนี้เป็นวันพระใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็มีหลายๆคนค่ะรวมถึงท่านสสพรรคภูมิใจไทยท่านหนึ่งด้วยนะคะคือสสกระแตละกันท่านได้บอกว่าจริงๆแล้วว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรร
0: ม
1: ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้มีการวางแนวทางแล้วก็มาตรการการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแต่งส้มแต่งอะไรกันเลยนะแล้วก็มีการแต่งหน้าผมยาวก็มีการพูดง่ายก็คือแต่งกายเลียนแบบพระนั่นแหละนะคะโดยในที่ประชุมเนี่ยได้มีการสรุปในการเดินหน้าเพิ่มมาตรการเชิงป้องกันเรียบร้อยแล้วควบคู่กับการพิจารณามาตรการทางกฎหมายแล้วก็บทลงโทษที่เข้มงวดนะคะรวมถึงเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะมีการเข้าใจผิดด้วยในเรื่องของบางคนอาจจะแต่งมาก็อ้าวก็แต่งก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร
0: เลยไม่ได้ทำอะไร
1: จริงๆนะมันมีร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองพระพุทธศาสนานะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงว่าถ้ามันมีพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าทำแบบนี้จะมีอะไรบ้างที่จะต้องโดนกันนะ
0: แล้วทำไมเราต้องแต่งกายแต่งกายเป็นแต่งตัวเป็นพระล
1: ่
0: ะ
1: บางทีในโลกโซเชียลเขาเพิ่ม engagement ไงคุณ
0: อ๋อจากข่าวจากกรณีข่าวแล้วแค่งงว่าแล้วเราอยากจะแต่งเป็นพระทำไม
1: อยู่ดีๆจะเป็นพระทำไมอัน
0: นี้แค่คำถามขึ้นมาในหัวว่าแล้วเราอยากจะแต่งเป็นพระทำไม
1: ก็อาจจะอยากเพิ่มยอดผู้ติดตามความแปลกความสนุกสนานอะไรแบบนี
0: ้อีกอันนึงไปเตือน Gen Z กันสักนิดนึงแต่ Gen Z ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวัยที่ฟังเราอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอยากจะให้เตือนกันหน่อยละกันเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางตำรวจไซเบอร์ด้วยน
1: ะ
0: แล้วก็หลายๆหน่วยงานอย่างศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ย Gen Z เนี่ยตกเป็นเหยื่อออนไลน์กว่า 7,000 คดีเยอะมากเลยนะแล้วเสียหายกว่า207ล้านบาทเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพไม่ใช่เป็นแค่แบบผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีแล้วนะครับแต่ Gen Z นี่แหละที่เติบโตมากับเทคโนโลยีเองกำลังเป็นเป้าหมายสำคัญของมิจฉาชีพเนื่องจาก Gen Z เนี่ยแน่นอนแล้วว่าใช้พอโตมากับออนไลน์เนอะใช้เทคโนโลยีบ่อยก็แน่นอนแล้วใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นประจำทั้งใช้ในการซื้อของใช้ในการทำงานใช้ในการลงทุนพบปะเพื่อนผู้เพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าข้อมูลจากทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย2เดือนที่ผ่านมากลุ่มอายุ19ถึง22ปีเนี่ยมาแจ้งเหตุภัยออนไลน์แล้วกว่า 7,000 กว่าคดีนะแล้วรูปแบบที่พบมากที่สุดคือหลอกลวงให้ไปซื้อสินค้าและบริการออนไลน์นะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปคือคุ้นชินกับโลกโซเชียลเนอะแล้วประเด็นคืออยากจะซื้อของที่เป็นกระแสพวกแบรนด์เนมหรือบริการยอดนิยมที่เห็นเป็นเทรนด์ว่าเฮ้ยคนสนใจอะไรแบบนี้แล้วเราเป็นคนรุ่นใหม่เอ้ยนู่นนี่นั่นก็เอาแนวทางนี้แหละไปหลอกนะครับซึ่งแนวทางป้องกันสำหรับคนรุ่นใหม่ก็คือให้เพิ่มความเอะใจสักนิดนึง
1: เพิ่มความเอะ
0: ความเอะใจแบบเอ๊ะทำไมนะอะไรเงี้ยก่อนที่จะกดโอนเงินทุกครั้งตรวจดูก่อนว่าชื่อบัญชีร้านค้าที่รับรีวิวข้อมูลจากผู้ขายหรืออะไรแบบเนี้ยมันเฮ้ยมันดูแปลกๆนะมันดูถูกผิดปกติหรือเปล่าทำไมจ่ายไปแค่นี้แล้วได้ผลตอบแทนที่มันสูงเหลือเกิน
1: อาจจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลหลายๆแห่งเลยเนาะ
0: ถูกนะครับก็ให้รับมือกันสำหรับ Gen Z นะครับ
1: จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ Gen Z ด้วยนะเพราะว่า
0: ทุกคนแหละ
1: นะตอนนี้นะแพลตฟอร์มออนไลน์หลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ประกอบการพวก e-commerce social media เนี่ยนะคะมันสามารถยืนยันตัวตนได
0: ้
1: เข้าไปดูว่ามันมีการ verify ไหมนะคะหรือว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีช่องทางการร้องเรียนอะไรบ้าง อย่างส่วนตัวของพี่เองเนี่ยจะโดน เสื้อผ้าไม่ตรงปก
0: คือสั่งมาแล้วกลับมา
1: สั่งมาแล้วก็คือเป็น
0: จิ๋วเลยเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: เขาเรียกว่าเป็น texture เสื้อผ้าหรือว่าเป็นเนื้อเสื้อผ้าที่อย่างเช่นสั่งผ้ายีนไปกลับไปได้เป็นผ้ายืดลายพิมพ์ยีนทั้งที่เขาไลฟ์ให้เห็น
0: ว่ามัน
1: ค
0: ือ
1: ย
0: ี
1: น
0: แต่พอเราดูในกล้องอ่ะเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเนื้อสัมผัสมันเป็นย
1: ัง
0: ไง
1: เขาเอาผ้ายีนจริงๆอ่ะมาไลฟ์ให้เราดู
0: แต่พอเวลาส่ง
1: ใช่เขาเอาเนื้อผ้าเนี่ยมาส่องกล้องให้เราเห็นเลยนะเราก็โอ้เฮ้ยขนาดเราเห็นไลฟ์แล้วนะแต่พอตอนส่งเนี่ยแหละดิฉันนะร้องเรียนเลยดิฉันไปสคบเลยนะคะเรียบร้อยอ่ะมาดูเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีก็แล้วกันนั่นก็คือตลาดน้อยของเราค่ะใครได้ไปเที่ยวที่นี่บ้างติดอันดับ14ย่านที่เท่ที่สุดประจำปี2026โดย Time Out นะคะตลาดน้อยกรุงเทพมหานครติดอันดับที่14จาก40ย่านทั่วโลกเป็นการจัดอันดับย่านที่เจ๋งแล้วก็ย่านที่

0: เท่ที่สุดที่สุดในโลกเลยนะประจำปี2026นะคะก็โดยทำเอาที่เป็นนิตยสารนะคะก็จัดอันดับที่ดีที่สุดของกรุงเทพซึ่งมีทำลิสต์เอาไว
1: ้
0: นะซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยก็ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้แล้วก็มีกรุงรับัตนะประเทศโมร็อกโกนะกรุงเอเธนประเทศกรีซด้วยมาดูประเทศไทยกันมากดีกว่าซึ่งทำเอาเนี่ยคัดเลือกย่านต่างๆจากการที่เครือข่ายนักเขียนแล้วก็บรรณาธิการท้องถิ่นทั่วโลกเนี่ยได้เดินทางไปเดินทางไปชิมไปช็อปไปที่ผู้คนเนี่ยสามารถสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็บรรยากาศของเมืองได้อย่างแท้จริงเลยน้องต้นน้องต้นเคยไปตลาดน้อยไหม
1: เคยไปครั้งหนึ่ง
0: ไปเพราะตอนนั้นกำลังฮิตป่ะกระแส
1: ไม่ตอนนั้นไม่ตอนนั้นต้นไปตอนที่มันยังไม่ได้เริ่มแบบว่าเป็นจุดที่เป็นซิก
0: ยังไม่เป็นซิกเนเจอร์
1: ใช่
0: เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีซิกเนเจอร์ก็คือมีร้านเบเกอรี่แล้วก็คาเฟ่ที่พูดถึงก็คือมาเตอร์โรสเตอร
1: ์
0: เป็นร้านกาแฟเล็กๆที่ตั้งอยู่ในภายในอู่ซ่อมรถ
1: ใช่
0: คือข้างล่างเนี่ยเป็นอู่ซ่อมรถเลยแต่ต้องขึ้นไปบนชั้น2นะถึงจะเห็นว่ามันเป็นร้านกาแฟ
1: ใช
0: ่โอ้อันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็พลิกฟื้นสถานที่ที่ไม่น่าที่จะก่อให้เกิดรายได้ได้ให้มันมีรายได้นะคะแล้วก็คนทำกาแฟเนี่ยเป็นคุณลุงคุณป้าวัยเกษียณแล้วเลยนะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ก็เลยเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจซึ่งเสน่ห์ของตลาดน้อยเนี่ยเป็นการที่เอาสอกของเก่ามาทำให้เป็นของใหม่ถูกต้องค่ะอ่ะใครที่สนใจนะคะอยากที่จะไปสัมผัสแหล่งที่14ที่เท่ที่สุดนะคะจากทั่วโลกก็ไปกันได้เลยที่ตลาดน้อยกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ
1: ครับผมตอนนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเราส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้าม
2: งคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้าหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง19กันยายนพุทธศักราช2569รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี
1: ทางการรัสเซียเรียกตัวอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงกรณีที่อังกฤษเพิ่มการจัดหาอาวุธมหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไต้หวัน 3-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 18-19 กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือ